ทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มๆๆหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงศ์คินเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash นี่คือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ไทยซีฟู้ดฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าstarboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าเอ่ยอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋

0: มีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนเนี่ยเราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรืออีกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clock Key สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will doJohn's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอ

0: เป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่สองนะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้งสองอย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก belief นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบร์เกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์เสริมสองครับ
1: ค่ะ
2: แหมน้องเอจ้าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะในวันก่อนเนี้ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับน้องแหน่จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้มีแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่

0: ไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วฮึบดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
1: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
0: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่สองสาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นฮึม
1: ฮะ
2: เฮ้ย
0: นี่ไง
2: เว้ย
1: ชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
1: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
1: เว้ยอะไรเนี่ย
3: อะ
4: เฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
1: นี่มันห้องอะไรกันเนี่ย
3: ว้าวสมบัติเต็มห้องไปหมดเลยฮะสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติ
1: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: สมบัติข้าไม่ได้ชื่อเจ้าหัวเม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
1: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้ย
6: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหที่เจอตัวจริง
6: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
6: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
1: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
6: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
6: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
3: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
1: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
1: เข็มทอง
7: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น
8: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
8: อ๋อจริงด้วย
1: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
6: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
6: ไปเลย
1: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออก

0: เท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
1: หยุดนะหน้ากากข้า
2: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่เจ้าบัตรที่ลอยนี่นะจะตกดำบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
0: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
1: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
2: ไป
3: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
4: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyar period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted.And beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindrong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious!
4: Wow! It looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
4: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
4: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
3: อร
4: ่
3: อยอร่อย
4: 1 2 3 Cheers วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
1: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queuesBut few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพย่านะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
4: Yeah.
9: Nice. Incredible.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
4: eat,
8: right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
4: Thai Delicious

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันเหรอคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักเยอะเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: ส
1: วัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
8: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
9: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: country start to do this for the whole nation
1: 2009ก็เห็นชัดว่าเกิดการระบาด
2: อืมครับ
0: Our unit is interested in the using genomic information and translate that into actionable information for the national control program

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่4ก็คือเรื่องของอะไรครับ
1: ความฉลาดร
0: ู้ทางการเงินนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะครับครูขอทบทวนจากชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนเรามาสนทนากันสิทั้งต้นทางและปลายทางว่านะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรไปวางแผนการออมเงินตั้งเป้าหมายไปแล้วใช่ไหมครับตั้งเป้าหมายไปหรือยัง
2: ต
0: ั้
2: งแล้ว
0: นะครับไปทดลองทำหรือยังไปทดลองทำแล้วสำเร็จหรือเปล่าขอตัวแทนเล่าให้ครูฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างขอตัวแทนเล่าให้ครูฟังหน่อยใครจะเป็นตัวแทนมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มหนึ่งก่อนครับลองเล่าให้ครูฟังหน่อยไปทดลองทำแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
3: ผมลองทำแล้วยังไม่สำเร็จครับ
0: ยังไม่สำเร็จเพราะอะไรอะครับ
3: เพราะว่าผมกินเยอะแล้วก็ไม่มีความอดทนครับ
0: กินเยอะไม่มีความอดทนแล้วเรารู้หรือเปล่าเราหมดเงินไปกับอะไรบางที
3: ไม่รู้ครับ
0: บางทีก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีคือ
3: เงินหมดแล้วครับ
0: เงินหมดแล้วนั่งลงครับต่อไปครับ
4: ยังไม่สำเร็จครับ
0: เราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ของเรา
4: ตั้งเป้าไว้วันละ15บาทครับ
0: แล้วได้ไหม
4: บางวันก็ไม่ได้ออมครับบางวันก็ได้แค่5บาทครับ
0: อ๋อเกิดจากอะไรครับ
4: กินค่อนข้างเยอะครับ
0: อ้าวแล้วเรากินช่วงเวลาไหน
4: พักกลางวันครับ
0: แล้วซื้ออะไรบ้าง
4: ส่วนใหญ่ที่ซื้อจะซื้อไอติมครับแล้วก็ซื้อน้ำหวานครับ
0: แต่ตอนซื้อเราก็ไม่รู้ตัว
4: ใช่ครับ
0: คือซื้อเลยทำให้ทำไมครับแผนของเรา
4: พัง
0: พังก็ยังไม่พังซะทีเดียวก็ยังเหลือ5บาทอ่ะก็ให้กำลังใจต่อไปอ่ะต่อมาครับ
5: ผมลองเอาไปกลับไปทำแล้วครับปรากฏว่าไม่สำเร็จครับ
0: ไม่สำเร็จทำไมถึงไม่สำเร็จ
5: ก็อาจจะเป็นผลมาจากที่ผมซื้อไม่ดูครับ
0: ซื้อไม่ดูคือเห็นก็ซื้อเลย
5: ครับ
0: เหรออุ้ยแล้วทีแรกเราตั้งเป้าไว้วันละเท่าไหร่ที่เราจะออม
5: วันละ20ครับ
0: วันละ20แล้วมีได้ออมบ้างไหม
5: ก็บางวันครับ
0: บางวันอ่ะก็ยังดีนะครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าซื้ออะไรไปบ้างในแต่ละวัน
5: จำไม่ได้ครับ
0: จำไม่ได้เอาละครับนั่งลงได้เอาละไหนครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนาะทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกับเพื่อนไหมไหนใครเจอปัญหาเดียวกับเพื่อนบ้างหลายคนเลยเนาะนักเรียนปลายทางนะครับเจอปัญหาเดียวกับเพื่อนต้นทางหรือเปล่าซื้อไปทำไมครับจำไม่ได้ว่าซื้ออะไรไปบ้างนะครับหรือใช่ไหมครับควบคุมตนเองไม่ได้ควบคุมตนเองไม่อยู่ซื้อเลยใช่ไหมครับดังนั้นแหละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูเห็นว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังทำไมครับยังไม่ถึงเป้าหมายเท่าที่ควรนะครับครูจึงจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ needs and wants บัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไหนใครเคยทำบ้างแล้วตอนนี้ยังทำอยู่ไหม
6: ไม
0: ่ทำแล้วเคยทำตอนไหน
6: เทอมหน
0: ึ่งบางคนก็เทอมหนึ่งบางคนก็ประถมแล้วทีนี้ needs กับ wants เนี่ยนักเรียนรู้จัก2คำนี้ไหม needs คืออะไร
6: จำเป็นต้องมา

0: ความต้องการแต่มีความ
1: จำเป
0: ็นส่วนวอนล่ะก็คือความอะไร
1: ความ
0: อยากได้ใช่ไหมหรือความต้องการที่ไม่จำเป็นนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยนะครับจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันก็คือจะได้บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเราจะได้สะท้อนพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองและพัฒนาวินัยทางการเงินผ่านการบันทึกประจำวันพร้อมทั้งจำแนกและตัดสินใจใช้จ่ายโดยต้องแยก needs wants อย่างมีเหตุผลนะครับนำความรู้เรื่องคุณค่าเงินการจัดหมวดเงินและข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายมาอ้างอิงและตั้งเป้าหมายให้สมดุลกับการออมเราจะมาดูว่าเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้อะตอนนั้นอะเราอาจจะยังทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับไม่ชัดเจนใช่ไหมเรายังไม่เห็นหน้าตาของบัญชีรายรับรายจ่ายเลยเรารู้แค่ว่าเราซื้ออะไรกินอะไรแต่ทีเนี้ยเราจะมาลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าที่จริงแล้วเราก็ควรจะตั้งเป้าประมาณเท่าไหร่ดีเอาที่ทำไมครับเราสามารถทำได้จริงนะครับเอาละพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครูมีสถานการณ์จำลองสถานการณ์จำลองในวันนี้นักเรียนได้เงินค่าขนมมา50บาท50บาทเนี่ยนะครับเงินค่าขนมเนี่ยจะอยู่ในช่องไหนครับช่องรายรับหรือรายจ่าย
1: ร
0: ายรับหรือรายจ่าย
1: รายร
0: ับ รายรับเราก็ใส่ไปที่ช่องรายรับ50บาทนะครับตอนนี้รับมาแล้ว50บาทและเราต้องมาใส่ที่ช่องไหนอีกใส่ที่ช่องคงเหลือ50ตอนนี้เรามีเงินคงเหลือเท่าไหร
1: ่
0: 50 50นี้มาจาก
1: รายร
0: ับ ค่าขนมที่เป็นรายรับนะครับนี่คือหน้าตาของบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะมีเริ่มจากอะไรก่อนรายการรายรับรายจ่ายแล้วก
1: ็
0: คงเหลือนะครับเอาละรายการแรกผ่านไปแล้วคืออะไรครับ
1: เง
0: ินค่าขนมต่อมาค่ารถไปโรงเรียนเท่าไหร่ค่ารถไปโรงเรียนสถานการณ์จำลองบอก
1: 20บาท
0: 20บาทเนี่ยต้องใส่ช่องไหนใส่ช่องรายจ่ายเอ้ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาหรือยัง
1: มีแล
0: ้วทีนี้ช่องคงเหลือจะเป็นเท่าไหร่แล้วครับก็คือหักรายจ่ายออก20บาทก็คงเหลือ30ตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่แล้วล่ะเหลือเงิน30บาทต่อมาพักกลางวันหิวไหม
1: หิว
0: ไหมพักกลางวัน
1: หิว
0: หิวมากไหม
1: มาก
0: สั่งไปเลยข้าวจานแบบพิเศษเท่าไหร่ครับ25บาทอาหารกลางวันนะครับรายการอาหารกลางวันนี้เราต้องมาใส่ในช่องไหนรายรับหรือรายจ่ายรายจ่ายเท่าไหร่ครับ
1: 25
0: บาท25บาทที่เป็นรายจ่ายต้องเอามารบกับอะไร
1: ยอด
0: เหลือยอดคงเหลือเท่าไหร
1: ่
0: ยอดคงเหลือเดิมคือ30จ่ายค่าอาหารกลางวันเป็น25บาทเหลือ5บาทอ้าวตอนนี้เหลือ5บาทแล้วอิ่มมั้ย
2: อิ่มมาก
3: ไม่อิ่ม
0: มีเพื่อนบอกว่าไม่อิ่มซื้อขนมอีก5บาทเป็นช่องรายรับหรือรายจ่ายรายจ่าย5บาททีนี้คงเหลือมั้ย
1: ไม
0: ่จากเดิมเหลืออยู่แค่5บาทเนาะซื้อขนมไปอีก5บาทก็เหลือ 0บาทและในแต่ละวันนี่สมมุติ

0: หนึ่งวันจบไปแล้วเนี่ยครับเราต้องมารวมอะไรครับรวมรายรับรวมรายจ่ายและดูช่องคงเหลืออ้าวรวมรายรับเท่าไหร
1: ่
0: 50รวมรายจ่าย
1: 50
0: คงเหลือเป็น
1: 0
0: โอ้ยมีใครเป็นแบบนี้บ้างนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมีใครเป็นแบบนี้บ้างยกมืออ้าวหลายคนเลยนะเอ๊ะแล้วถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่เราต้องทำอย่างไร
1: เร
0: ีย
1: น
0: เราอาจจะมีการทำไมครับปรับเนาะการปรับในบางรายการที่เราสามารถปรับได้อันนี้รายการไหนที่เราจะสามารถปรับได้บ้างถ้าเราเห็นแบบนี
1: ้
0: ขนมใช่ป่ะเห็นไหมพอเราเห็นหน้าตาของบัญชีรายรับรายจ่ายจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าบางอย่างใช่ไหมครับเราสามารถตัดออกได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพราะฉะนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหนึ่งทำให้เราเห็นอะไรครับเยี่ยมมากเห็นว่าเราซื้ออะไรไปบ้างเราเสียเงินไปกับอะไรบ้างแล้วเราจะรู้ว่าทำไมครับส่วนใหญ่แต่ละวันเราเสียเงินไปกับค่าอะไรบ้างเอาละนะครับทีนี้ครูมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำคือใบงานที่6บัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้นะครับครูมีสมมุติสถานการณ์จำลองให้แต่นักเรียนจะนำเป็นสถานการณ์ของตนเองเลยก็ได้นะครับเนาะแต่ครูก็อยากให้ทำเป็นสถานการณ์ของตนเองจริงๆเลยก็ได้นะครับอ่ะลองทำดูรายการรายรับรายจ่ายคงเหลือแล้วก็ตอบด้วยว่าพอดูตารางของตนเองแล้วเนี่ยถ้าไม่จดบัญชีเลยจะรู้ไหมว่าเงินหมดไหร่2เมื่อเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดๆแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงและ3ครับต่อไปนี้อยากปรับการใช้เงินของตนเองอย่างไรให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: ล่ะครับตอนนี้บัญชีรายรับรายจ่ายเราแค่1วันนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเนาะอ่ะไหนใครจะเป็นตัวแทนลองนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อย
1: พิมพ์จี
0: กลุ่ม2ก่อนเลย
2: รายการได้รับเงินค่าขนม100บาทคงเหลือ100บาทรายการซื้อกระดาษรายงานรายจ่าย20บาทคงเหลือ80บาทรายการซื้ออาหารกลางวัน25บาทคงเหลือ55บาทรายการซื้อขนม15บาทคงเหลือ40บาทรวมรายรับ100บาทรายจ่าย60บาทคงเหลือ40บาทค่ะ1ถ้าไม่จดบัญชีเลยจะรู้หรือไม่ว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้างเราจะไม่รู้ว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้างและอาจใช้เงินเกินความจำเป็นโดยไม่รู้ตัวค่ะ2เมื่อเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดๆแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกเข้าใจการใช้เงินของตนเองมากขึ้นและรู้ว่าเงินหมดไปกับอะไรบ้างค่ะ3ต่อไปอยากปรับการใช้เงินของตนเองอย่างไรจะพยายามวางแผนการใช้เงินให้ดีขึ้นและเหลือเงินไว้ใช้ในวันต่อไปค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนเหลือเยอะไหมเพื่อนเหลือเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะอยู่นะเหลือตั้งเท่าไหร
1: ่
0: 40นะครับก็ถือว่าเหลือเยอะอยู่ต่อไปใครครับ
3: รายการนะครับเงินค่าขนมรายรับ70บาทคงเหลือ70บาทซื้อรายการซื้อข้าวเช้า20บาทคงเหลือ50บาทข้าวเที่ยงรายการข้าวเที่ยง20บาทคงเหลือ30บาทรายการขนม10บาทคงเหลือ20บาทรายการน้ำเปล่า5บาทคงเหลือ15บาทครับรวมรายการนับรวมทั้งหมดครับรายรับ70บาทรายจ่าย55บาทคงเหลือ15บาทครับถ้าไม่จดบัญชีเลยจะรู้หรือไม่ว่าเราหมดไปกับอะไรครับถ้าไม่จดบัญชี

0: เราก็ไม่รู้ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างหรือว่าเหลือเงินกี่บาทแล้วใช้ไปกี่บาทครับ2ครับเมื่อเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดๆแล้วรู้สึกอย่างไรผมรู้สึกว่าผมใช้เงินมากเกินไปครับว่าไม่เหลือตามเป้าหมายที่เราจะเก็บออมครับ3ครับต่อไปอยากปรับการใช้เงินของตัวเองอย่างไรครับอยากใช้ให้พอดีผมก็ใช้เยอะเกินไปจนไม่เหลือออมครับ
1: อ๋อวันนี้ยังเหลือออมแต่บางวันไม่เหลือออม
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนใหญ่หมดไปกับอะไร
0: ค่าขนมครับ
1: ค่าขนมแสดงว่าเราซื้อขนมหลายอย่างเลย
0: ใช่
1: ซื้อหลายช่วงเวลาไหม
0: หลายช่วงเวลา
1: หลายช่วงเวลาด้วยนั่งลงครับแต่ก็ยังดีที่เหลืออ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสักหนึ่งคนกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
2: รายการครับเงินค่าขนมนะครับ50บาทนะครับรายจ่ายไม่มีนะครับคงเหลือครับ50บาทนะครับรายการที่2นะครับค่ารถตู้นะครับรายรับไม่มีนะครับรายจ่าย10บาทครับคงเหลือ40ครับรายการที่3นะครับกินตอนอาหารกลางวันนะครับรายรับไม่มีครับรายจ่าย10บาทครับคงเหลือ30บาทครับกินตอนเย็นนะครับรายรับไม่มีนะครับรายจ่าย20บาทครับคงเหลือ10บาทครับถ้าไม่จดบัญชีเลยนะครับจะรู้หรือไม่ว่าเงินหมดไปกับอะไรไม่รู้ครับ2นะครับเมื่อเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายชัดเจนแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกสบายใจที่เห็นจำนวนเงินที่ชัดเจนครับ3นะครับต่อไปอยากปรับอะไรอยากปรับการใช้เงินของตัวเองอย่างไรใช้ให้พอดีและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองครับ
1: แต่ตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายไหม
2: ไม่ครับ
1: เป้าหมายของเราคือเท่าไหร
2: ่20บาทครับ
1: แต่เราเหลือเท่าไหร
2: ่10บาทครับ
1: 10บาทอ้าวแต่พอเห็นบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเราได้เห็นว่าเราหมดไปกับอะไรครับ
2: กินอาหารตอนเย็นครับ
1: กินอาหารตอนเย็นอีกใช่ป่ะนี่เราเห็นจุดหนึ่งที่เราทำไมครับสามารถทำไม
2: งดการกินได
1: ้ลดได้ปรับได้ใช่ไหมครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ เอาล่ะนักเรียนนะครับทีนี้พอทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเห็นรายการการซื้อของตัวเองรายจ่ายของตัวเองในแต่ละวันชัดเจนยิ่งขึ้นรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยคือมีทั้งรายจ่ายที่ทำไมครับมีทั้งสำคัญและไม่สำคัญแสดงว่าบางครั้งเราก็ทำไมครับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือซื้อของที่ไม่จำเป็นตามอะไรตามความอยากได้ตามใจตัวเองใช่ไหมครับเอาล่ะครับทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะทำไงครับจะต้องปรับและควบคุมให้ได้เอาล่ะกิจกรรมต่อไปที่ครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายและเรื่องการใช้เงินของเรานี่แหละที่ทำไมครับบางครั้งเราซื้อของไม่จำเป็นนะครับกิจกรรมต่อมานะครับวิเคราะห์สถานการณ์หันหน้ามาทางครูครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรามีสถานการณ์นะครับที่เราจะมาศึกพร้อมกันนะครับเราไปดูสถานการณ์แรกเรื่องที่หนึ่งของเล่นกับข้าวกลางวันเอาละนะครับจากสถานการณ์นี้สรุปเรื่องย่อๆคืออะไร

0: ก็คือทำไมครับบาร์ทนะครับซึ่งเป็นตัวละครในเรื่องนี้เนาะทำไมครับเดินผ่านร้านขายการ์ดเกมแต่ดันมีเงินติดตัวมาเท่าไหร
1: ่
0: 50บาทแต่ไปเห็นการ์ดเกมปุ๊บเห็นซองนั้นปุ๊บอยากได้เพราะคิดว่าทำไมครับอาจจะได้การ์ดที่หายากจึงตัดสินใจซื้อทันทีแต่เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับตอนเที่ยงตอนเที่ยงไม่มีเงินค่าอาหารกลางวันเหลือเลยเพราะไปอะไรหมดเพราะไปซื้อการ์ดหมดทำให้เขารู้สึกทั้งหิวทั้งอายเพื่อนที่ต้องยืมเงินเพื่อนใช่ไหมครับแสดงว่าเขาได้กินอาหารกลางวันแต่เงินที่กินอาหารกลางวันมาจากอะไรครับเงินเพื่อนนะครับเอาล่ะครับจากข้อนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่าสิ่งที่บาสซื้อเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็น
0: จำเป็นหรือไม่จำเป็นครับ
2: ไม
0: ่จำเป็นเป็นนีสหรือวอน
3: วอน
0: เป็นวอนนะครับซึ่งวอนในข้อนี้ของเขาคืออะไรครับ
1: การ
0: ์ดเกมใช่ไหมครับทีนี้ถามต่อแต่ถ้าไม่ซื้อการ์ดเกมล่ะบาสก็จะมีเงิน
1: ก
0: ินข้าวเที่ยงและจะเป็นหนี้เพื่อนไหม
3: ไม
0: ่เห็นป่ะเห็นไหมถ้าแค่เรารู้จักว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นเราก็ทำไมครับ
1: ม
0: ีเงินใช้จ่ายและที่สำคัญไม่ติดหนี้เพื่อนเห็นป่ะเนี่ยนักเรียนครับพฤติกรรมอันนี้เป็นแค่พฤติกรรมเริ่มต้นเลยนะสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าอนาคตเนี่ยนะครับทำไมครับเราจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยดังนั้นถ้าใครรู้ตัวเป็นแบบนี้อยู่ต้องรีบทำไมเลยรีบปรับตัวเองเลยตอนนี้แค่ยืมเงินเพื่อนต่อไปพฤติกรรมอาจจะพัฒนาไปยืมเงินไปกู้เงินอย่างอื่นได้ป่ะ
1: ได
0: ้นะครับต่อมาดูสถานการณ์ที่2สิน้ำหวานทุกน้ำหวานทุกนะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจากสถานการณ์นี้ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างกับตัวเองหลายคนเลยนะนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหลายคนน่าจะเจอกับเหตุการณ์นี้อันเนี้ยเกิดจากอะไรครับกินตามความอยากของตนเองซื้อตามความอยากได้ของตนเองข้อนี้ตามนีสหรือวอนตามวอนนะครับก็คือความอยากได้ที่จริงกินชาไข่ชานมไข่มุกแล้วจำเป็นต้องกินน้ำอัดลมอีกไหมเนี่ย
3: ไม
0: ่นอกจากเสียเงินแล้วเสียอะไรอีก
1: เสีย
0: สุขภาพอีกเนาะนะครับเนาะแล้วกินน้ำหวานเยอะๆดีไหม
3: ไม
0: ่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้ว่าที่จริงเนี่ยชานมไข่มุกกับน้ำอัดลมจำเป็นไหม
3: ไม่ได
0: ้เราสามารถกินอะไรแทนได
3: ้
0: น้ำเปล่าหรือ
4: น้ำหวาน
0: น้ำหวานสมุนไพรแทนได้ใช่ไหมครับ ซึ่งราคาจะต่ำกว่านี้เยอะไหม
5: เยอะ
0: เยอะตอนนี้นักเรียนสามารถแยกระหว่างนิสกับวอนออกได้หรือยัง
6: ได้แล้ว
0: ออกได้แล้วอ่ะต่อมานะครับมาดูสถานการณ์ต่อไปเรื่องที่3รองเท้ากีฬาที่ไม่ได้ออมอ่ะอ่านพร้อมกันครับ

0: ีไก่
1: การเนี่ยมีเป้าหมายที่ดีไหม
2: ด
1: ี
2: มาก
1: ดีนะตั้งใจเก็บเงินมาแล้วเท่าไหร่
0: 20 บาท
1: ก็2เดือนก็ประมาณ30วันถ้าเก็บได้วันละ20บาทก็จะได้เงินเท่าไหร่600บาทพอดีก็ได้ครึ่งหนึ่งของราคาใช่ป่ะครับแต่ทีนี้นักเรียนคิดว่าการเนี่ยเขาพลาดตรงไหนเขาก็พลาดที่ไปซื้ออะไรครับการ์ตูนและขนมซึ่งเป็นนีสหรือวอนก็ตามใจตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมอยากได้ก็ซื้อจนสุดท้ายทำไมครับทำให้เป้าหมายของตนเองทำไมครับไม่สำเร็จใช่ไหมครับยังอีกไกลเลยเนาะเพราะตอนนี้มีแค่เท่าไหร่เอง
3: 100
1: บาทเอ๊ะแต่ถ้านักเรียนอยากจะแนะนำการเนี่ยนักเรียนจะแนะนำให้เขาทำยังไงเราเรียนไปแล้ว
4: ให้เข
1: าทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมพอเห็นบัญชีรายรับรายจ่ายก็ทำไมจะรู้ว่าตัวเองแต่ละวันซื้ออะไรไปบ้างแล้วทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราควรทำยังไงทำให้ทำไมครับต่อเนื่องเยี่ยมมากนะอ่ะอันนี้ก็เป็นที่นักเรียนอยากจะแนะนำเนาะถ้าอยากจะเก็บเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและที่สำคัญทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเราต้องทำไมกลับมาเยี่ยมมากกลับมาทบทวนบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมครับเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นอะไรพอมาทบทวนปุ๊บจะเห็นสิ่งที่
5: เป็น
1: อะไรเป็นนีสอะไรเป็นวอนอะไรคือจำเป็นอะไรไม่จำเป็นแล้วเราก็จะสามารถทำไมครับ
4: แยกแยะได
1: ้แยกแยะได้เยี่ยมมากนักเรียนเริ่มได้แนวทางแล้วต่อไปดูเหตุการณ์ที่4บ้างมีหลายเหตุการณ์มีหลายกรณีนะเอาเหตุการณ์ที่4เนี่ยบัญชีที่ไร้ความหมายบัญชีที่ไร้ความหมายมาดูซิเมื่อกี้นักเรียนเพิ่งแนะนำการให้ทำอะไรไปเพิ่งแนะนำการให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปนะมาดูสิการเนี่ยน่าจะไปทำแล้วฟ้าน่าจะได้ยินฟ้าน่าจะทำตามการละอ่านพร้อมกันครับบัญชีที่ไร้ความหมาย
0: ฟ้าเริ่มทำบัญชี

0: ้ทำให้เราเห็นว่าบัญชีรายรับรายจ่ายที่นักเรียนจะทำกันเนี่ยจะเริ่มทำกันเนี่ยถึงแม้จะทำต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่ตรวจสอบไม่ย้อนกลับไปดูมีความหมายไหมครับ
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมครับเพราะฟ้าเนี่ยจดละเอียดเลยแต่ฟ้าทำไมครับมีข้อบกพร่องคือทำไมไม่เคยย้อนกลับไปดูเลยอะว่าตัวเองซื้อจำเป็นหรือไม่จำเป็นว่าสิ่งที่ซื้อนี้เป็นนิชหรือวอนไม่เคยย้อนกลับไปดูเลยแสดงว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี้ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมเสียเวลาเปล่าใช่ไหมครับเสียกระดาษไปเฉยดังนั้นนักเรียนได้แนวทางหรือยังครับว่าบัญชีรายรับรายจ่ายกับนิชกับวอนเนี่ยจะไปด้วยกันได้อย่างไร
2: ได
0: ้ได้แนวทางอย่างไรได้แนวทางอย่างไรครับ
3: ได้แนวทางว่าเวลาที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็ควรย้อนกลับมาดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แบ่งแยกนิชกับวอนครับเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์การใช้เงินในแต่ละวันของเราครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะทีนี้นะครับครูมีใบงานให้เรียนได้ทำเราอ่ะจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วใช่ไหมครับเราได้ฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วต่อไปเราก็จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่อเนื่องทีนี้เราลองมาสำรวจตัวเองอีกสิครับว่าเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นนีดอะไรที่เป็นวอนในใบงานที่7ก็คือ need and want ของฉันให้นักเรียนนะครับลองเลือกรายการนะครับที่นะครับนักเรียนเนี่ยได้เขียนลงไปในบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยว่ารายการไหนที่เป็นนิสรายการไหนที่เป็นวอนลองย้อนนึกกลับไปว่านักเรียนเนี่ยซื้ออะไรที่เป็นนิสซื้ออะไรที่เป็นวอนพร้อมเหตุผลนะครับแล้วก็ทำตอนที่2นะครับว่าให้นักเรียนเขียนสรุปสั้นๆว่าต่อไปนี้เป้าหมายนักเรียนจะแยกนิสและวอนอย่างไรนะครับเพื่อนะครับไปจดไว้ในสมุดบันทึกนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้รู้อะไรที่เป็นนิชเป็นวอนของตนเองหรือยัง
1: ร
0: ู้แล้วใครจะเป็นตัวแทนดีขอสัก3คนกลุ่ม6กลุ่ม5 2คนเริ่มจากใครก่อนกลุ่ม6ก่อนแล้วกัน
2: ให้นักเรียนเลือกรายการ 4-5 รายการที่ใช้เงินจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแยกเป็น need want พร้อมเขียนเหตุผลค่ะรายการมีอาหารกระดาษน้ำชาไข่มุกไอศกรีมค่ะรายการอาหารนะคะหนูเลือกเป็น need ค่ะเหตุผลเพื่อเพิ่มพลังในการเรียนตลอดวันค่ะกระดาษหนูเลือกเป็น need ค่ะเหตุผลใช้ในการเรียนศิลปะค่ะน้ำหนูเลือกเป็นนีดค่ะเพื่อดับกระหายให้ร่างกายสดชื่นค่ะชาไข่มุกหนูเลือกเป็นวอนค่ะเพราะว่าเกิดความรู้สึกอยากดื่มน้ำหวานค่ะไอศกรีมหนูเลือกเป็นวอนค่ะเพราะว่ากินแก้เผ็ดจากอาหารกลางวันค่ะสรุปเพื่อตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้จะตั้งเป้าหมายในการแยก need and want ได้อย่างไรเพื่อบันทึกไว้ในสมุดบันทึกความรู้ฉลาดทางการเงินค่ะหนูกำหนดให้ชัดเจนว่า need เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ want เป็นสิ่งที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้และวางแผนจัดเก็บเงินให้ดีค่ะและเมื่ออยากได้อะไรให้รอเวลาเพื่อคิดว่าจำเป็นจริงๆหรือแค่อยากได้ค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่าเงินรั่วไหลกับวอนมากเกินไปหรือไม่และปรับแผนการเงินให้พอดีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้เพื่อนพูดสลับไปนิดนึงสมุดที่เราจะบันทึกกันเราเรียกว่าสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับครูก็จะให้เป็นสมุดในวิชาสังคมศึกษาของเรานี่แหละแต่ให้เราทำอะไรครับบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับเขียนตั้งเป้าหมายลงไปด้วยนะครับในสมุดนะครับเป็นสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินต่อไปกลุ่ม5ใครจะนำเสนอก่อนดีนักเรียนหญิงนะครับ
3: ให้นักเรียนเลือก 3-5 รายการที่ใช้เงินจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแยกเป็น need and want พร้อมเขียนเหตุผลรายการนะคะบะหมี่น้ำเปล่าไอศกรีมขนมและค่าเดินทางค่ะรายการบะหมี่หนูเลือกเป็น need ค่ะเพราะว่าคืออาหารที่จำเป็นต้องกินค่ะน้ำเปล่าหนูเลือกเป็น need ค่ะเพราะว่าต้องดื่มน้ำค่ะรายการไอศกรีมหนูเลือกเป็น want ค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องกินค่ะรายการขนมหนูเลือกเป็นวอนค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องกินเหมือนกันค่ะรายการค่าเดินทางหนูเลือกเป็นนีดค่ะเพราะว่าจำเป็นค่ะสรุปเพื่อตั้งเป้าหมายให้นักเรียนเขียนข้อสรุปสั้นๆว่าต่อไปนี้จะตั้งเป้าหมายในการแยกนีดวอนอย่างไรเพื่อไปเป็นบันทึกไว้ในสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินนีดคือสิ่งที่จำเป็นวอนคือสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่เราอยากได้ถ้าต้องการจะออมเงินหนูจะเลือกซื้อแค่นีดและตัดรายการที่เป็นวอนออกค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอสักหนึ่งคนครับ
4: ให้นักเรียนเลือก 3-5 รายการที่ใช้เงินจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแยกเป็น need and want พร้อมเขียนเหตุผลครับรายการของผมคือก๋วยเตี๋ยวไอติมน้ำหวานน้ำเปล่าขนมครับก๋วยเตี๋ยวผมจะแยกเป็น needเพราะต้องทานเป็นอาหารกลางวันเพื่อให้อิ่มครับไอติมผมจะแยกเป็นวอนเพราะอยากกินเพราะอร่อยและหวานครับน้ำหวานผมจะแยกเป็นวอนเพราะอยากดื่มทำให้สดชื่นครับน้ำเปล่าผมจะแยกเป็นนีดครับเพราะต้องการดื่มเพื่อทำให้ไม่กระหายน้ำครับขนมผมจะแยกเป็นวอนครับเพราะอยากกินเพราะมีรสชาติอร่อยครับสรุปเพื่อตั้งเป้าหมายสรุปคือเราต้องมีนี้ให้มากขึ้นและมีวอนให้น้อยลงเพื่อประหยัดเงินต้องซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นแต่ก็ต้องซื้อสิ่งที่อยากได้ด้วยจะได้มีความสุขอย่างยั่งยืนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็บอกว่าต้องซื้อสิ่งที่จำเป็นและซื้อสิ่งที่อยากได้ด้วยเนาะบางทีเพื่อก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ เราจะไปทุ่มกับวอนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้และบางทีเรามีวอนหลายรายการไหมเราอาจจะทำไมครับอาจจะลดลงบ้างเช่นวันนี้ทำไมครับทานขนมแล้วก็ไม่ซื้อไอศครีมหรือวันนี้ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็อย่างเพื่อนบอกเนาะเราก็ยังอยากมีความสุขบางครั้งนะครับแต่เราก็อย่าทำไมครับใช้เงินไปกับความสุขเสียอย่างเดียวนะครับเยี่ยมมากเอาละเป็นยังได้เรียนบัญชีรายรับรายจ่ายนิสวอนไปแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงครับกลุ่ม4วันนี้เรียนไปเราได้เห็นอะไรบ้างได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเห็นรายการนิสวอนของตนเองแล้วนักเรียนมีเป้าหมายอย่างไรกับตนเองครับขอตัวแทนกลุ่ม4สัก1คนครับได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ได้เห็นรายการนิสวอนของตนเองแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร
1: รู้สึกว่าอยากลดการใช้วอนค่ะเพราะว่าเป็นของที่ไม่จำเป็นค่ะ
0: แล้วพอเห็นบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองแล้วรู้สึกอย่างไรครับ
1: อยากลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นค่ะเพื่อให้มีเงินออมมากขึ้นค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับแล้วครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนนะครับในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้สม่ำเสมอและพยายามแยกนิสกับวอนเมื่อทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเราก็ทำไมครับเมื่อเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะเห็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆแต่บางอย่างทำไมครับก็เป็นสิ่งที่อยากได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วกลับไปทบทวนกลับไปดูนะครับว่าอะไรที่จำเป็นอะไรเป็นสิ่งที่แค่อยากได้นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องกลับไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายในสมุดอะไรเอ่ยสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินวันนี้เราต้องเริ่มแล้วที่เราจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายและพยายามแยกอะไรครับ needs กับ wants นะครับเอาล่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็จะต่อเนื่องกันวันนี้เราเห็น needs เห็น wants แล้วนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันในเรื่องฉลาดซื้อมีนิสมีวอนมีรายการบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยเราซื้อเนี่ยเราซื้อเพราะอะไรเราจะมาดูนะครับในเรื่องของความฉลาดรู้พร้อมทั้งเช็คพอยต์ครั้งที่1จากที่เราได้เรียนไปในแต่ละเรื่องนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคือใบงานที่8เรื่องโปรโมชั่นที่ฉันเจอแล้วก็ใบงานที่9เรื่องเช็คตัวเองรอบที่1นะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนกลับไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ต่อเนื่องและหมั่นกลับไปทบทวนบัญชีของตนเองพร้อมกับดูอะไรที่เป็นนีสเป็นวอนเพื่อทำไมครับเป้าหมายของเราจะได้สำเร็จนะครับครูขอให้กำลังใจนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Professional that use policy is an important in the world. Together within Thailand, the application and implementation of pharmacogenomics can be the one way to improve professional that use.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนัดศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: คิด
0: สรรสร้างจินตลีลา

นะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะครูมีตัวอย่างการแสดงจินตลีลานะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เอาไปฝึกวันนี้เดี๋ยวเราจะฝึกกันด้วยนะคะ

0: เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนมาแสดงจินตลีลากันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็นักเรียนก็เห็นแล้วนะคะก็ใช้ลีลาท่ารำที่ครูเคยสอนนักเรียนไปเห็นไหมคะเอามาใส่ให้เป็นใช่ไหมคะท่าเต้นให้ออกแบบแนวประยุกต์นะคะผสมท่าบัลเล่เล็กน้อยนะแล้วก็จังหวะสุดท้ายคุณครูยังไม่ได้ต่อให้นักเรียนถูกไหมคะจังหวะสุดท้ายยังไม่ต่อให้นักเรียนแต่นักเรียนให้นักเรียนไปคิดเอาเองเลยว่าจะใส่แบบไหนจะทำแบบในตัวอย่างที่พี่ๆเขาแสดงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะหรือจะแปรแถวแบบไหนจะใส่ท่าแบบไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่นักเรียนจะคิดมาเองเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะอธิบายและบอกถึงความหมายของการแสดงระบำดอกบัวและการแสดงจินตลีลานะคะแล้วก็ปรับประยุกต์นะคะและสร้างสรรค์ท่ารำระบำดอกบัวมานำเสนอในรูปแบบการแสดงจินตลีลานะนักเรียนอาจจะไม่ถือดอกบัวก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีความคิดต้องแต่หนูครูขาหนูไม่ถือดอกบัวหนูถือเป็นดอกไม้อย่างอื่นหรืออุปกรณ์อย่างอื่นได้ไหมได้นะคะสามารถนำได้นะคะแต่เดี๋ยวเพลงก็ใช้เพลงระบำดอกบัวนี่แหละนะคะให้นักเรียนนำไปสร้างสรรค์ท่ามาใส่นะคะคำถามเราจะเรียนจินตลีลาทราบไหมนะคะทราบไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนในที่นี้ด้วยนะม.1 นะคะทราบว่าจินตลีลามีความหมายว่าอย่างไรเอามือลงค่ะมีความหมายว่าอย่างไรคะหนุมานกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: เป็นการแสดงที่บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกในรูปของการแสดงค่ะ
0: ในการเต้นออกมาใช่ไหมคะสื่อจากการเต้นเอาประมือเป็นใครมีความคิดเห็นที่

0: พิ่มจากเพื่อนๆไหมอ่ะขอกลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม2
1: เป็นการเต้นท่าลำที่เราประดิษฐ์ท่าลำขึ้นมาเอง
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเองปรบมือกลุ่ม6ค่ะกลุ่ม6
2: เป็นการลำที่ไม่แน่นอนค่ะผู้ที่แสดงต้องจินตนาการท่าลำออกมาให้สวยงามดึงดูดผู้ชมค่ะ
0: ปรบมือใช่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างแต่จริงๆก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆตอบเมื่อสักครู่นี้เลยรับไปกลุ่มละ2แต้มเลยค่ะทีนี้เรามาดูการจินตลีลานะคะจินตลีลาก็คือการแสดงที่เพื่อนบอกมาสักครู่นี้นะคะก็คือการแสดงที่สื่อถึงความรู้สึกนึกคิดให้ปรากฏออกมาเป็นลีลาท่าทางนะคะโดยมีบทเพลงนะคะซึ่งจะเป็นเพลงที่เป็นทำนองอย่างเดียวนะคะเพลงบรรเลงนะคะหรือบทเพลงที่มีเนื้อร้องเนี่ยเป็นสื่อนะคะเป็นสื่อให้เรานำบทเพลงเนี่ยไปคิดสร้างสรรค์นะคะท่าเต้นท่ารำนะคะการแสดงนะคะประกอบกับดนตรีนะคะที่เรานำมาเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาประดิษฐ์ท่าทางนะคะโดยเอาท่าทางจากสิ่งรอบตัวเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามนะคะเป็นการเอาลีลาการรำนะมาประยุกต์รวมกันนะคะโดยที่ทำไมคะไม่ได้มีแบบแผนที่แน่นอนว่าจะต้องแบบรำแบบนี้เต้นแบบนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับคนที่สร้างสรรค์นะคะว่าเขาจะมีจินตนาการนะคะอย่างไรที่ให้การแสดงออกมาดูสวยงามแปลกใหม่แปลกตานะคะสะดุดตาผู้ชมนะคะอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูการแสดงที่สวยงามของเรานั่นเองนะคะมีคำถามนะจินตลีลาคือการแสดงที่มีแบบแผนตายตัวถูกต้องหรือไม่แล้วมันเป็นการแสดงแบบใดดีทศกัณฐ์
3: ถูกมากนิดเดียว
0: มีแบบแผนตายตัวหรือไม่แล้วเป็นการแสดงแบบใดล่ะนะคะนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะ
2: เป็นการแสดงแบบไม่ตายตัวค่ะคือจะนำท่าทางมาประกอบเพลงไหนอย่างไรก็ได้ค่ะโดยมีความคิดข้างสรรค
0: ์ปรบมือค่ะนะคะรับไป1แต้มค่ะใช่ค่ะก็คือจินตลีลาก็คือการแสดงที่ไม่ได้มีแบบแผนตายตัวนะคะเราจะแสดงแบบไหนเราก็แสดงโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะออกแบบท่าทางให้เข้ากับบทเพลงที่เรานำมานะคะโดยเราต้องยึดว่าคอนเซ็ปต์ของเราเป็นอย่างไรใช้เพลงแบบนี้แล้วเราจะต้องแสดงเต้นหรือรำออกมาอย่างไรนั่นเองนะทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของการเต้นจินตลีลาบ้างนะคะข้อแรกนะคะก็คือเพื่อสุนทรียะทางอารมณ์ของผู้ชมทุกท่านใช่ไหมคะได้เจอการแสดงที่แบบโอ้ยมองแบบมีแนวใหม่แปลกตาขึ้นมานะคะเราก็จะมีความเพลิดเพลินมีความสุขตามนะคะสองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์การแสดงใช่ไหมคะเรานำท่ารำมาประยุกต์ขอโทษค่ะเรานำท่ารำมาประยุกต์ใช้กับการเต้นใช่ไหมนะคะมันก็ทำให้การแสดงมันแปลกใหม่นะคะดูแล้วไม่น่าเบื อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ทำให้ดูแล้วแบบว่าอยากน่าดูน่าชมอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะคะสามเพื่อความต้องการนะคะเพื่อความต้องการแสดงการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือศรัทธาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นคงทางจิตใจนะก็คือบางทีเราการแสดงเราก็ต้องทำไมคะเพื่อไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อถวายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อความต้องการสื่อสารเรื่องราวใช่ไหมคะบางทีเราดูการแสดงนะคะสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยว่าอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้มาจากตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนี้เป็นยังไงยันจบยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็เล่าเรื่องราวได้นะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนท่ารำระบำดอกบัวกันดีกว่านะคะให้นักเรียนทุกคนยืนนะคะยืนนะคะเบาๆลากตัวให้เบาอุปกรณ์มาถือสมมุติว่าเป็นดอกบัวเป็นดอกไม้เป็นดอกบัวที่เรานะคะลำสองเที่ยวนะคะลำสองเที่ยวนะคะมาเข้าดีเอาหันหน้ามาทางครูค่ะเดี๋ยวครูมาเดี๋ยวเราทบทวนท่ารำกันนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วนะเตรียมตัวนะคะ

apa-apa ya.

ออกแบบเองเลยอ้าวประมือนะคะอ่ะนั่งลงสักครู่หนึ่งนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนประมือให้ได้อีกครั้งหนึ่งคือว่าเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางก็น่าจะรำได้เก่งเหมือนกับเพื่อนต้นทางนะคะทีนี้เราก็จะมาสู่กิจกรรมที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติท่าทางการแสดงนะคะโดยจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มซึ่งนักเรียนมีกลุ่มอยู่แล้วเนาะนะคะแบ่งแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดท่าทางการแสดงจินตลีลาตามความคิดของตัวเองนะคะโดยใช้ท่ารำที่เรียนไปสักครู่เนี่ยนะคะนำมาสร้างสรรค์จากก้าวเท้าก็อาจจะเป็นยืดเท้านะคะจากย่ำเท้าหมุนตัวธรรมดาก็เป็นแบบเขย่งปลายเท้าแล้วหมุนอย่างนี้เป็นกระโดดอะไรอย่างนี้นะคะเป็นว่ายแบบนี้ยืนว่ายก็ได้ลงมาปุ๊บมาพ้อยเท้าอย่างนี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะคะให้นักเรียนเอาท่าทางที่ได้เรียนไปนำมาปรับปรุงสร้างสรรค์นะคะเพิ่มเติมให้สวยงามให้เป็นความคิดของกลุ่มนักเรียนเองนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังดนตรีที่ครูนำมาให้นักเรียนฝึกซ้อมนะคะก่อน1รอบนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฟังนะมันจะไม่ใช่ดนตรีไทยมันจะออกแบบโมเดิร์นนะคะเป็นประยุกต์ให้ฟังก่อน1รอบให้ฟังแล้วก็

0: ฟังเพลงไปแล้วเป็นไงเริ่มมีจินตนาการบ้างหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วเสียงดังมากนะคะเราก็นำท่าทางนะคะเอามาประยุกต์ใส่แทนที่เราจะย่ำเท้าก็เป็นเพิ่มไปเลยไปขยิ่งเท้านะคะแทนที่เราจะก้าวธรรมดาเราก็อาจจะเป็นก้าวแล้วเทคพอยต์ออกมาอย่างนี้นะคะมือแทนที่จะแบบลำธรรมดาเธอก็อาจจะใส่แบบขึ้นอะไรเงี้ยร้องลำกันด้วยเรื่องล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะท่านี้ก็แบบอาจจะแบบปื้มหมุนรอบตัวเองอะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาคิดแต่ละกลุ่มเลยคิดแต่ละกลุ่มเลยนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะท้ายชั่วโมงที่เราแต่ยังไม่ได้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่เราจะนำเสนอนะคะก็จะให้นักเรียนมานำเสนอให้คุณครูดูอ้าวพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ลุกขึ้น

0: านะคะเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตเห็นนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะในการสร้างสรรค์การแสดงของตัวเองนะคะแล้วนะเห็นแล้วว่ามีความหลากหลายมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนิดนึงนะคะว่าแต่ละกลุ่มนะคะมีแนวคิดอย่างไรนะคะมีท่าทางการแสดงของเราอย่างไรบ้างนะคะเอาสั้นๆนะคะขออยากจะดูแบบว่าแนวคิดของแต่ละกลุ่มหน่อยว่ามีประมาณไหนนะเริ่มตั้งแต่กลุ่ม6เลยค่ะกลุ่ม6ก่อนเลยนะคะประมาณไหนนะคะ
1: กลุ่มหนูนะคะใช้แนวคิดการที่เราต้องคิดท่าเองไม่ประกอบท่าคนอื่นหรือว่าถ้าเห็นท่าคนอื่นก็เอามาปรับใช้ในท่าของตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: มีท่าอะไรบ้างมีท่าอะไรบ้างที่คิดออกมาประมาณนี้ใช้ท่าตั้งวงมีท่าพ้อยเท้ามีท่าขยิงเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าใช้ท่าทางใดๆในการนำ
1: มีการเปิดมือแล้วก็ขยิ่งเท้าด้วยค
0: ่ะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะครับอุปกรณ์ใช้ดอกบัวมีดอกบัวถือเป็นอุปกรณ์ด้วยนะโอเคค่ะตบมือปรบมือกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ใช้ท่าทางอะไรในการคิดสร้างสรรค์การแสดงของตัวเองบ้างมีการเพิ่มท่ามานะคะ
2: ของหนูก็เหมือนของกลุ่ม6เลยค่ะเวลาเห็นท่าคนอื่น
0: หนูใช้ท่าอะไรบ้างที่เพิ่มมาจากที่คุณครูสอนให้มีการใช้เท้าแบบไหนใช้มือแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เปลี่ยนจากการย่ำเท้าเป็นก้าวไปข้างหน้าค่ะ
0: ย่ำเท้าอยู่กับที่มีก้าวไปข้างหน้าเดินหน้าเดินหลังใช่ไหมคะแล้วมือใช้ยังไงคะมีการปรับเปลี่ยนมือบ้างไหม
2: เปลี่ยนค่ะ
0: มีการปรับเปลี่ยนมือด้วยนะคะโอเคปรบมือค่ะต่อไปกลุ่ม4
3: บางท่าก็ใช้อันเดิมครับบางอันก็คิดเองครับ
0: บางท่าก็ใช้อันเดิมบางอันก็คิดเองใช่ไหมคะโอเคสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ปรบมือกลุ่ม3ค่ะ
4: มีการเปลี่ยนท่าเริ่มต้นที่แค่เดินไปด้านหน้าและถอยหลังให้เป็นการเดินเป็นวงกลมและนำมือที่ถือโคมไฟมาบรรจบกันครับ
0: มีการแบบทำเป็นวงมีการถือโคมไฟถือดอกบัวเอามารวมกันด้วยนะคะปรบมือค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะ
5: กลุ่มหนูนะคะได้นำท่าเต้นบัลเล่ต์มาประยุกต์ผสมกับท่ารำไทยค่ะมีการซอยเท้าของไทยค่ะแล้วก็มีการขยิ่งเท้าและก็ไปข้างหน้าเหมือนการเล่นบัลเล่ค่ะ
0: อันนี้ก็เตรียมเลยมีการนำแนวคิดนะคะการเต้นทางด้านสากลมาเพิ่มด้วยนะคะกลุ่มหนึ่งค่ะ
6: มีการใช้ท่าตั้งวงท่าหมุนตัวท่านั่งและก็ท่าหมุนตัวค่ะ
0: ก็คือเพิ่มจากที่ครูเหมือนเดิมไหมหรือว่าม
6: ีไม่เหมือนเดิมค่ะมีปรับเป็นบางท่อนค่ะ
0: อัปมือค่ะนะคะก็ถือว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวก็ลองไปฝึกซ้อมดูนะคะเดี๋ยวถ้าอาจจะต้องทำทั้งห้องนะคะถ้าจะต้องแสดงทั้งห้องก็อาจจะลองดูซิว่าของใครสวยแล้วก็ลองมาเอามาประยุกต์ผสมผสานกันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับจินตลีลานิดนึงนะคะจินตลีลาคืออะไร
7: คือการแสดงที่สื่อถึงความรู้สึกนึกคิดให้ปรากฏออกมาเป็นลีลาท่าน
0: ะคะแล้วก็โดยมี
7: บทเรียนเป็นสื่อผสมผสานความคิดเป็นการเต้นรำหรือการแสดงประกอบดนตรีที่ประดิษฐ์ท่าทางมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงาม
0: ใช้เพลงนะคะให้เป็นสื่อกลางในการที่นะมาประดิษฐ์ท่าทางให้เข้ากับบทเพลงให้สวยงามนะคะแล้วก็
7: เป็นการเอาลีลาทำท่าประยุกต์รวมกันให้มีแบบที่แน่นอนแล้วแต่ผู้รำจะมีจินตนาการในการรำให้สวยงาม
0: ค่ะ ค่ะก็คือลีลาท่ารำก็คือไม่มีแบบแผนเลยนะคะนักเรียนก็นำมาประยุกต์สร้างสรรค์ตามแนวคิดของตัวเองนะคะให้ออกมาสวยงามนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างสุนทรียะทางอารมณ์ของผู้ชมและตนเองได้ด้วยนะคะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิลป์ให้มันมีมากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อสนองความต้องการนะคะการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในการนับถือต่างๆนะคะว่าบางคนนับถือเทพเจ้าองค์ไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็คือทำไมคะก็ไปคิดท่ารำโดยใช้เพลงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั้นน่ะมาแล้วเราก็คิดท่าประกอบเพื่อรำถวายท่านนะคะแล้วเพื่อความต้องการสื่อสารเรื่องราวก็เป็นการแสดงบางการแสดงก็

0: ไรคะสื่อให้เห็นเลยว่าเป็นเรื่องราวเลยว่าในการแสดงของเราในการเต้นในการเต้นราของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับอะไรนะคะทีนี้คนกลุ่มไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับท่ารำบ้างไหมคะถามคุณครูค่ะถ้าหนูอยากจะทำท่านี้กลุ่มหนูอยากทำท่านี้เปลี่ยนเป็นท่านี้แบบนี้ได้ไหมมีใครสงสัยไหมคะอยากจะถามคุณครูเกี่ยวกับท่าการแสดงแบบไหนว่าถ้าหนูจะเปลี่ยนท่านี้เป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีใครมีความคิดที่แตกต่างแต่ที่ครูสอนให้แล้วสงสัยว่ามันจะได้ไหมเนาะมีไหมมีไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางก็มีไหมคะน่าจะไม่มีแบบเพื่อนเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนนะคะก็หาเวลาว่างนะคะหาเวลาว่างนำไปคิดให้จบเพลงนะคะไปคิดให้จบเพลงแล้วนำมานำเสนอคุณครูนอกเวลาเรียนนะคะจะได้ดูว่าโอเคไหมอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าถ้าเราต้องแสดงทั้งห้องเนี่ยเราจะเอาแนวคิดของใครในการนำมาทำไมคะสร้างสรรค์การแสดงเพลงนี้ของเรานะคะเราต้องทำทั้งห้องอยู่แล้วนะคะโดยมีหน้าที่ต่างๆตามที่เราเคยได้เรียนมานะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำหน้าที่ต่างๆในการจัดการแสดงของเราด้วยนะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็คือวางแผนนะคะจัดการแสดงแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้เรื่องวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็ใบงานนะคะในเรื่องวางแผนการจัดการแสดงซึ่ง นักเรียนต้องหาเวลาว่างในการไปซ้อมการแสดงของตัวเองมานะคะเพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาวางแผนกันแล้วว่าการแสดงของเราเนี่ยเราจะเริ่มซ้อมวันไหนใครจะเป็นคนดูแลเรื่องอะไรนะคะใครจะเป็นคนดูแลเรื่องอะไรเสื้อผ้าใครจะเป็นคนคิดเวทีการแสดงเราต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาวางแผนตามหน้าที่ในการจัดการแสดงของเรานะคะดังนั้นนะคะทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่นี่เราก็ต้องกลับไปฝึกฝนของเรานะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่จะต้องแสดงเราอาจจะต้องรวมแนวคิดของทุกคนเพื่อมันเป็นการแสดงหนึ่งชุดที่สวยงามน่าชมก็ได้นะคะไม่มีใครสงสัยอะไรใช่ไหมคะไม่มีเนาะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สอง

อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจ

รู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid

0: กป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
5: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
6: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
5: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
6: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
5: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
5: ได้ๆๆๆยัง
1: ดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
6: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
4: ดูพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
1: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
6: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
1: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
4: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
1: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
6: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
4: เย
1: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
4: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้า
4: วเสียงอะไรนะ
1: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
6: ลูกเห็บตก
4: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
6: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: วิวดีมากเลยจริงๆนะคะผู้คนก็ดีมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวจะพูดวิวค่ะที่บอกเคยเห็นไหม
0: อ๋อความเจ็บปวดในวัยยาวมากเลยค่ะน้องๆจำได้12เทนค่ะตาราง12เทนนี้จริงๆใช้อยู่ไม่กี่เทนน่ะประมาณครึ่งหนึ่งของในนั้นนะแต่ว่าใช้ไม่ครบหรอกค่ะถ้ามี4เทนเนี้ยน่าจะคุยโอเคเอาตัวรอดได้เทนแรกคือ present simple tense ค่ะอะไรที่มันเป็นปกติทั่วไปเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรเงี้ย present simple tense ค่ะ2past simple tense อะไรที่ simple เราจะยกมาหมดเพราะว่ามัน simple past simple tense ก็คือใดๆในโลกที่ล้วนจบไปแล้วในอดีต3 future simple tense ค่ะบอกแล้วว่าเราจะใช้ simple ทุกอย่างให้ครบ future simple tense ก็คือใดๆในโลกนี้ที่ล้วนแต่อยู่ในอนาคต4คือ present perfect tense ค่ะคืออะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วในอดีตแต่ว่ามันยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดำเนินต่อไปกับอะไรที่เราอยากขยี้ผลน่ะคือมันจบไปแล้วในอดีตแหละแต่ว่าเราอยากขยี้ว่าแบบฮัลโหลผลมันเป็นอย่างนี้จ้ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ในอดีตมันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆอ่ะเราขายของกันตรงนี้ได้เลยใช่ไหมว่าเราอ่ะมีคลิปหนึ่งที่เราอธิบายเรื่องของ present perfect tenseไปดูกันเลยนะคะช่วยกันเพิ่มยอดวิวนะคะน้องๆ
1: แล้วถ้าพี่อยากลองว่าแบบ4เทนมีเรารอดทุกอย่างคุยอะไรกับใครก็ได
0: ้ได้ปะอ๋อได้ลองดูก็ได้ให้คุยกับใครอ่ะ
1: หาเองในงาน
0: เขาไม่มีความช่วยเหลืออะไรเราใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโต๊ะนู้นดีหรอ
2: เร็วอีกค่ะเร็วอีกค่ะเร็วอีกค่ะอีกนิดนึงจะมาละครแล้วนะคะ
3: excuse meHi, can we have a minute with you? Is it all right?
4: Yeah, sure.
3: Yeah, so we are from a program called England. England. So we are going to have a little conversation to play a game to test whether 4 tenses in English is enough for English conversation. Yeah, you can ask me questions, I can ask you questions. And to see if the conversation can just flow naturally with just 4 tenses.
4: Okay, sure, let's see.
3: Yeah. Okay, all right.So let me first ask you a question. What is your name?
4: My name is Matthew.
3: Okay, how old are you?
4: I just turned 21 last week.
3: Wow, yes. Happy birthday.
4: Thank you very much.
3: All right, now you study in MUIC. How many years have you spent here in MUIC?
4: 4 years.
3: It's been 4 years
4: yes.
3: already. Wow. So what have you learned from MUIC so far?
4: I study marketing, so mostly it involves SWOT analysis,business plans, business to business marketing, all that good stuff. Yeah.
3: What is your favorite subject here?
4: My favorite subject, I think it must be Intro to Psychology with Ajahn Douglas.
3: Yes. I see. He's my favorite too.
4: Yeah.
3: I graduated from a social science major.
4: Oh yeah? What's your ID?
3: It was 558.
4: 558. Oh, we're not far apart.
3: Yeah, just a little bit.
4: Yeah, I'm 578. So that's okay.
3: Oh, okay. Just 2 years.
4: Yeah, not far.
3: Now I heard from somebody in the team that you joined a program called The Face.
4: The Face Thailand Season 5, yes.
3: How was that experience?
4: It's stressful. A lot of pressure to perform under time and under certain constraints. But it was overall a really, really good experience because I learned how to manage time. I learned how to manage my feelings as well because working as a TV personnel, it's not easy, you know.
3: Right.
4: Having to have...the right amount of energy at a certain time and having to sometimes build yourself up to that point. So it was really tiring to an extent, yeah.
3: So now that you have graduated, what are you up to right now?
4: I plan to stay in the modeling industry for as long as I can, for as long as my face can stand.
3: No, yes, okay.
4: To see.
3: It still stands very well now.
4: Thank you very much.
3: So what will you do after modeling?
4: I'm really not what I will do in the future, but hopefully something that can sustain my lifestyle, which isn't too crazy at the moment, but something that could sustain for a while and also, you know, not make me starve at the end of the day.
3: Okay. Now, do you agree? Because now we just use 4 main tenses that I introduced to the audience.
4: Did we?
3: Yeah, we use only 4 tenses.
4: What were the tenses?
3: Present simple.
4: Okay.
3: Past simple.
4: Yeah.
3: Future simple. And the last one is present perfect tense.Do you agree that in a simple conversation, we use only 4 tenses and that's enough?
4: It depends on what you're talking about as well.
3: Exactly.
4: But I think 4 is enough. 4 is more than enough.
0: 4 tense ก็เอารอดได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่า12 tense อ๋อมันก็ไม่ต้องเรียนละ12 tense ที่เอ้ย4 tense ที่เหลือนะ
1: 8
0: tense อ่ะเลขตกไปแล้ว8 tense ที่เหลือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบฮัลโหลพี่กนะบอกว่าเรียนแค่4 tense พอแต่จริงๆแล้วมันก็จำเป็นเหมือนกันแต่ถ้าตอนแรกมันเยอะเกินไปมันแบบโอ้โหตุ้ม12ไม่ไหวหรอกค่ะเรียน4ก่อนเอา4ให้ใช้ให้คล่องก่อนเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียน8ที่เหลือก็ไม่มีปัญหา Do you have anything else you want to tell the audience about learning English?
4: My dad was German and my mom was Thai and our English isn't perfect. But I think the way that I got around it was by reading books and also music. I'm really into music. I believe that if you listen to certain music and memorize the words, I think it could help in everyday conversation as well because they don't use crazy tenses in music, do they?
0: Exactly, yeah. Exactly. So stay simple, yeah. Use four, and then you can get around really well.
4: Just listen to Justin Bieber. That's enough. For sure, that's enough.
0: All right.

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชาติภาษามือวันนี้พบกับคุณชดันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เที่ยงนี้ครับเราเริ่มด้วยราคาข่าวดีเกี่ยวกับราคาน้ำมันกันก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วที่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับเป็นการอัปเดตราคากันหน่อยวันนี้หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะครับรับทิศทางราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้ดีเซล B7 วันนี้ครับเหลือลิตรละ39บาท95สตางค์ขณะที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับมีรายรับวันละ 75.65 ล้านบาทแล้วโดยกมน.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนได้คลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านหลังจากมีรายงานความคืบหน้านะครับถึงการหยุดยิงชั่วคราวและก็การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: โดยกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นการจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ค่ะลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลพรีเมียมค่ะเพิ่มการจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ซึ่งกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นั้นนะครับน้ำมันเบนซินมีการเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น52บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่42บาท45สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ครับปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น42บาท8สตางค์ต่อลิตรขณะที่โซฮอล์ E20 ครับลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ครับลดการจัดเก็บลง46สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับขณะนี้ก็คือ31บาท39สตางค์ต่อลิตรครับโดยการปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับยังช่วยให้กบน.นั้นบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาท
1: ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเติมน้ำมันที่จังหวัดยะลาจากการลงพื้นที่สำรวจปั๊มน้ำมันปตท.สาขามลายูบางกอกเช้านี้ก็พบว่ามีประชาชนทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้แก๊สโซฮอล์95ก็ให้ความเห็นนะคะว่าการปรับลดราคาในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคก็มีราคาสูงอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการบางส่วนยังคงคาดหวังให้มีการปรับลดราคาลงมากกว่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายจริงค่ะ
2: ก็ดีใจแรงอยากให้มันลงเรื่อยๆไงนี่เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะของใช้อะไรก็แพงไปหมดคนก็หาตังค์แล้วลำบากอย่างนี
3: ้ลงอีกแล้วอยากให้ลงกว่าเดิมขึ้นเป็นบาทที่ลงก็เป็นสตางค์นั้นเป็นหลักบาทเหมือนกันไม่เอาเป็นสตางค์
0: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับตอนนี้หลายที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางจังหวัดมี

0: ฟ้าผ่าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนี้น้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามหลังจากที่พายุฤดูร้อนนั้นถล่มอย่างหนักชาวบ้านริมลำน้ำครับมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้ครับประมาณ6โมงเย็นเกิดฝนตกหนักใน
1: จังหวัดเชียงใหม่นะคะภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยประมาณ3ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะก็เกิดฝนตกหนักอย่างมากทีเดียวที่บริเวณถนนมหิดลตัวเมืองเชียงใหม่ทำให้ประชาชนต้องขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถนนค่อนข้างลื่นแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็จะพาไปดูอีกหนึ่งภาพนะคุณผู้ชมนะ

0: อันนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติการทำใบตองห่อขนมแต่ขนมวันนี้รับประทานไม่ได้นะคะข้างในไม่มีขนมจริงเป็นดินน้ำมันนะคะเศร้าไหมเนี่ยเศร้าเพราะว่าหนูอยากอะไรอยากกินขนมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเฉลยการประเภทของงานดอกไม้สดจะประกอบไปด้วยภาพที่1ตรวจได้เลยนะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจตามที่คุณครูและเพื่อนๆต้นทางเฉลยได้เลยนะคะภาพที่3ภาพที่10ภาพที่14ภาพที่10กระทงภาพที่2อันนี้เป็นภาพที่9อยู่ในรูปที่2เป็นอะไรนะคะการห่อขนมแล้วก็ในรูปภาพภาพที่11เป็นผ่านใบอะไรผ่านใบสีของทุกๆปีหนูจะเห็นว่าวันลอยกระทงจะไม่มีวันที่กำหนดใช่หรือไม่ ใช่นะคะเขาก็คือจะนับตามวันเพ็ญของแต่ละปีต่อมาเป็นใบสีเป็นงานเครื่องสดประเภทงานใบตองเป็นการประดิษฐ์ใบตองโดยตรงซึ่งจะส่งผลให้ขนมแห้งแล้วก็ไม่น่ารับประทานรวมไปถึงการใช้ใบตองห่อขนมทำให้รูปร่างของขนมแล้วก็มีกลิ่นสีที่หน้าก็จะได้ขนมแบบคุณครูเรียกขนมทรงนี้ว่าการห่อขนมแบบทรงสูงนิยมห่อขนมสอดไส้นะคะ1ชิ้นที่หนูจะต้องส่งครูนะคะ1ชิ้นต่อมาอีก1ทรงทรงอะไรนะทรงอะไรนะทรงเตี้ยนะคะใช้ดินน้ำมันเหมือนเดิมเลยและใช้ใบตองเหมือนเดิมใครบอกครูได้บ้างว่าการห่อใบตองวางใบตองชิ้นที่2ต้องวางท่าไหน
1: วางแนวจากด้านบนลงมาล่าง
0: แนวตรงนี่ก็ตรงนะเนี่ยตรงเปี้ยเลยแนวตั้งอันนี้ก็ตั้งนะเนี่ยเอาไม่ใช่นะคะวางขวางกันแบบนี้นะคะให้เส้นลายของใบตองขวางกันและปั้นดินน้ำมันเหมือนเดิมเลยวิธีเดียวกันคล้ายกันจับทั้งสองข้างขึ้นมานะคะห่อด้านข้างเข้าไปโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกดมุมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ห่อต้องอยู่ด้านในด้านนอกนะด้านนอกเก่งมากลักษณะทรงจะคล้ายกันแต่ว่าทรงเตี้ยจะมีความเตี้ยกว่าทรงสูงนะคะคล้ายกันทำเหมือนเดิมเลยใช้ไม้กลัดติดนะคะแต่ว่าวันนี้เด็กๆ เป็นมือใหม่ครูอนุญาตให้ใช้ลูกแม็กหรือลูกลวดเย็บกระดาษนะคะเย็บได้เวลาเย็บหนูอย่าเย็บลงไปลึกเกินเพราะว่ามันจะไปกินกับดินน้ำมันนะคะใบตองหนูก็จะแตกครูเย็บก่อนวันนี้อนุญาตให้ใช้แม็กนะแต่ถ้าเกิดทำห่อขนมจริงๆควรใช้ไหม
2: ไม่
0: นะคะไม่ควรส่งคุณครู2 อย่างพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: 2 อย่างนะคะส่งครู2 อย่าง1คือทรงอะไร
2: สูง
0: สูงอีกทรง1คือทรงเตี้ยนะคะโอเคงั้นนักเรียนปลายทางนะคะทำไปตามขั้นตอนที่คุณครูสอนได้เลยค่ะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูรอชิ้นงานส่งครูอยู่นะคะเชิญทำได้เลยค่ะ

0: ันมาดูที่คุณครูก่อนแบบนี้ติดชื่อเอาไป20คะแนนเต็มอันนี้10อันนี้10แบบนี้นะสวยไหมเนี่ยของเพื่อน
1: สวยมาก
2: มาก

อนนี้นะคะนักเรียนต้นทางเนี่ยมีหลายคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่ทำไม่เสร็จนักเรียนปลายทางค่ะทำเสร็จหรือยังเสร็จยังนะอ๋อยังไม่เสร็จเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆกันค่ะว่าเพื่อนๆทำเสร็จได้กี่คนแล้วแล้วก็เขามีอุปสรรคหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทำเสร็จเร็วเขาใช้วิธีการอะไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มเลยมาค่ะครูขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มเอาผลงานตัวเองมาด้วยนะมาข้างคุณครูข้างนี้สามคนแล้วก็มาด้านนี้สามคนมาไม่เป็นไรไม่เสร็จก็อันนั้นได้แล้วสวยแล้วไม่เสร็จก็เอาแค่ที่เสร็จออกมาเสร็จพอดีเลย

0: ดีมาข้างนี้มั่งค่ะเวลาหันเอาด้านนี้หันจะได้เห็นผลงานสวยๆของลูกเอาครูถือให้อ่ะเอาหันด้านนี้ด้านนี้เพราะว่าไม่งั้นป้ายชื่อจะบังโอเคครูเรียงเลยนะครูเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนนะแล้วก็เรียงไปทางด้านนู้นนะคะบอกให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยว่าทำไมหนูถึงทำเสร็จเร็วแล้วก็แบบไหนง่ายยากกว่ากันเอามือสั่นมือสั่นเอาขนมครูจะกระเด็นไหมนะดูมือเพื่อนดูมือเพื่อนห้ามสั่นนะปิงปองห้ามสั่นข้างๆค่ะนี่ทำแบบครูบุ๊กโอเคสวยงามมาก
1: แบบที่ง่ายกว่ากันนะครับคือแบบที่หนึ่งหรือว่าแบบสูงครับแบบที่สองนะครับยากกว่าครับแล้วผมได้เผลอแม็กผิดครับเลยทำให้ใบตองขาดครับ
0: เห็นไหมคะใบตองเพื่อนขาดเห็นไหม
2: เห
0: ็นนะคะเนื่องจากว่ากดแรงเกินผิดทางด้วยใช่ไหมคะก็เลยขาดเลยเอามาฟังของเพื่อนอีกคนนึง
3: อันที่สองค่ะทำง่ายค่ะอุปสรรคของหนูนะคะใบตองแตกค่ะ
0: ใบตองแตกนะคะทรงไหนง่ายกว่านะ
3: ทรงที่หนึ่งค่ะแบบสูง
0: แบบสูงนะคะชอบแบบที่สูงสองคนแล้วอาม
4: ครับสำหรับแบบที่ผมนะครับแบบทรงสูงก็ยังเป็นแบบที่ทำง่ายกว่าครับอุปสรรคไม่มีส่วนที่ผมทำได้ไวนะครับคือผมจดตามที่ครูเคยสอนครับแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ควรยกมือถามครูเลยครับ
0: เอาขอเสียงตบมือให้เพื่อนหน่อยเพราะว่าเพื่อนจดจริงน่าดูบนโต๊ะเพื่อนได้เพื่อนไม่ได้แค่วาดอย่างเดียวนะคะเพื่อนจดด้วยว่าต้องพับซ้ายก่อนขวาก่อนเก่งมากอ่ะกลุ่มถัดไป
5: ของผมนะครับผมคิดว่าทรงสูงง่ายกว่าครับอุปสรรคนะครับผมกดดินน้ำมันจนใบตองขาดครับ
0: กดเอาดินน้ำมันวางบนใบตองแล้วหนูกดแรงใช่ไหมมันเกรงมือหรือว่ายังไง
6: กดให้มันติด
0: กดให้มันติดต่อไปมีอีกไหมมีอะไรอยากบอกเพื่อนปลายทางอีกไหมไม
7: ่แบบที่หนึ่งสำหรับผมง่ายกว่าครับส่วนอุปสรรคนะครับใบตองชอบขี้ตัวครับก็เลยแม็กยากครับ
0: ใบตองชอบอะไรนะคะ
8: ขี้ตัวครับ
0: ขี้อะไรนะ
6: ขี้ตัว
0: ขี้ตัวก็คือเวลาหนูจับเข้าไปแล้วเขาก็บานออกมาใช่ไหมคะไม่เป็นตามทรงชอบทรงไหนมากกว่ากันทรงไหนง่ายกว่ากัน
7: ทรงที่สองครับ
0: ทรงที่สองคือทรงเตี้ยใช่ไหมคะ
7: ทรงสูงครับ
0: อ้าวทรงสูงนะคะต่อไปกลุ่มถัดไป
9: สำหรับผมนะครับผมคิดว่าทรงสูงง่ายกว่าทรงเตี้ยครับอุปสรรคไม่มีครับ
0: ขอดูหน่อยครูขอดูผลงานหน่อยสวยมากตบมือให้เพื่อนๆที่เป็นตัวแทนหน่อยค่ะส่วนใหญ่ตรงนี้ชอบทรงอะไรมากกว่า
10: ทรงส
0: ูงแล้วเพื่อนๆที่นั่งอยู่อะคะทรงไหนง่ายกว่าทรงอะไรนะทรงสูงใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบแบบทรงที่หนึ่งทรงสูงหรือแบบที่สองทรงเตี้ยมากกว่ากันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรานะคะจะให้เพื่อนๆดูผลงานของเราหน่อยขอดูผลงานที่โต๊ะด้วยให้เพื่อนปลายทางได้ดูผลงานของเราหน่อยยกผลงานขึ้นมาเพื่อนที่โต๊ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยค่ะสวยมากครูบุ๊กก็เห็นตรงนี้สวยมากหลายคนเลยเสียงตบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับนั่งที่ได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเด็กๆทำให้เสร็จแล้วเอาไปส่งให้คุณครูที่โต๊ะห้องพักครูได้เลยนะคะและนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางนะคะในสัปดาห์หน้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะใบความรู้เรื่องงานแกะสลักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานแกะสลักนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะแกะสลักผักเป็นเครื่องจิ้มนะคะนั่นก็คือจะใช้แตงกวาและก็ถั่วฝักยาวสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้เตรียมมีดแกะสลักมาเพื่อฝึกปฏิบัติกันในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะและเราจะจัดการเรียนรู้เรื่องงานแกะสลักสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

0: วันนี้นะคะขอลาไปด้วยผลงานอันสวยงามนะคะของทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า
1: ขอบคุณครับคุณครู
0: เอาผลงานให้เพื่อนดูหน่อยบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

0: าร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น. และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น. ถึงเวลา 6:00 น. และออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

บรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning, teacher.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome back to English class with Teacher Om again. Okay, for many times we talk about the job, okay? And jobs and the dream job and the how to describe the job, duties and the place, all right? Therefore, today we are going to review about the job again. And the topic for today is finding a job. หมายความว่าไงคะคือการหาอาชีพเพราะนั้นนักเรียนมีความคิดเอาไว้อยู่ในใจแล้วหรือยังคะว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทำอาชีพอะไร
2: มีแล้ว
1: อยากทำอะไรคะน้องปิงปองทำอะไรคะ
2: แพทย
1: ์เป็นแพทย์เพราะนั้นหน้าที่ของแพทย์น้องปิงปองลองช่วยบอกสิคะหน้าที่ของแพทย์เนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องบอกได้ด้วยว่าแพทย์ทำงานที่ไหนเป็นการทบทวนกันนั่นเองนะคะ
3: I take care sick people.
1: And where do you work?
3: At hospital.
1: At hospital. Okay, give him a big hand. Okay. This for example, that for reviewing about the duty of the job and the place you have to know, right? นักเรียนก็จำเป็นต้องทราบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันนะคะแล้วก็ยังเป็นการพูดหรืออ่านออกเสียงนะคะเกี่ยวกับอาชีพหน้าที่สถานที่ทำงานนะคะเป็นการทบทวนและอีกอย่างหนึ่งนักเรียนสามารถพูดและเขียนนำเสนอข้อมูลอาชีพที่อยู่ในความสนใจของตนเองและของผู้อื่นได้ด้วยวันนี้จะมีการสำรวจอาชีพของเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะนั้นจะมีการสนทนาโต้ตอบกันท้ายๆคาบด้วยเอาละค่ะเพราะนั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะประทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์หน้าที่และสถานที่ทำงานเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเราด้วยนะคะ Job Match Challenge Game ให้นักเรียนแข่งกันตอบนะคะคุณครูได้มีแถบคำศัพท์เกี่ยวกับทั้งหน้าที่ของงานต่างๆแล้วก็แถบประโยคเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะคะว่าอาชีพคุณครูขึ้นอาชีพอะไรก่อนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาหากนักเรียนได้คำตอบแล้วอย่างรวดเร็วเลยให้ทำอะไรคะ
2: กดกระด
1: ิ่ง you have to press the ring and show the answer okay the student

0: student who are watching on the LTV 7 are you ready นักเรียนปลายทางก็พร้อมต้นทางก็พร้อมแล้วนะคะเอาละค่ะ let's go okay เราก่อนอื่นนะคะเราต้องไปดูว่าอาชีพที่เราจะได้ทบทวนมีอะไรบ้างดูตาไวๆเลยนะคะ the first job is baker could you read them the second จำได้ไหมคะอาชีพอะไรเอ่ยหน้าที่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวต้องดูนะคะนักเรียนลองดูแถบคำศัพท์ไว้ก่อนได้เลย Tailor Carpenter Doctor Painter Do you know Painter ทำอะไรคะอาชีพอะไรเอ่ย
1: ทาส
0: ีช่างทาสีโอเค Teacher
2: ค
0: ุ
2: ณคร
0: ู and Farmer เพราะนั้น The Duties หน้าที่หลักของแต่ละอาชีพคุณครูจะมีให้แล้วแต่คุณครูคละกันอยู่ซึ่งให้นักเรียนดูไว้เบื้องต้นก่อนแต่ในแถบคำศัพท์ก็ยังคลักกันอยู่เหมือนกันเพราะนั้นนักเรียนต้องหาเองคล้ายๆกับท็อปิกของเราในวันนี้เลย finding a job alright and then you can match the duties and place that he or she works alright okay เอาละค่ะ the first one teacher okay are you ready
1: yeah.
0: 3 2 1 go okay the second group alright เอาละค่ะเพราะนั้น teacher the duties of her or him right นักเรียนเจอแถบคำศัพท์ไหมคะเจอว่าอะไรเอ่ยนักเรียนดูก่อนนะคะ the duty
3: she teaches students
0: she teaches student
3: she works at a school
0: she works at a school okay give him a big hand for the answer all rightand กลุ่มไหนที่กดได้เป็นอันดับ2คะเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ได้คำตอบว่าอย่างไรเอ่ยใครได้คำตอบนี้ไปคะใครได้อาชีพนี้เอ่ยเร็วเลยนะไม่เช่นนั้นคะแนนจะอยู่ที่กลุ่ม2แค่กลุ่มเดียวนะคะได้ไหมเอ่ยนักเรียนช่วยกันดูเลยค่ะเพราะจะมีทั้งหน้าที่และตัวอย่างประโยคนะคะแต่ว่าใครจะเป็นคนหาอาชีพเหล่านั้นและจับแมทช์กันได้ก่อนแล้วถ้าคุณครูขึ้นบนสไลด์นะคะนักเรียนก็รีบตอบคำถามเลยโอเค
4: She teaches students
0: Yes
4: She works at a school She works at a school
0: Okay let's check the answer together for group 2 and 4 All right give her a big handจริงหรือเปล่านะคะรอบแรกอาจจะยังช้าอยู่ใช่หรือไม่โอเคดูที่ teacher students and could you make a sentence alright can you make a sentence right okay and the place school and classroom is up to you can choose it alright let's check okay พอเข้าใจหรือยังคะเพราะนั้นทราบอาชีพวันหนึ่งเราอาจจะมีใครอยากไปเป็นคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็สามารถพูดบอกอาชีพให้ข้อมูลของอาชีพต่างๆได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะไม่ยากเลยพร้อมรอบที่2แล้วนะโอเค next job โอเค one more time for pressing the ring right okay let's go group 6 okay ใครคะใครได้อาชีพอะไรคะนักเรียนช่วยตะโกนดังๆด็อกเตอร์ภาษาไทยก็คือคุณหมอนั่นเองนะคะ
5: This is a doctor. He treats sick people. He works at a hospital.
0: Good. Give her a big hand. Thank you, boss. มีบอสช่วยตะโกนบอกนะคะ works. Good.Good for the structure, all right? How to make a sentence like this. The duty can we take? Treats sick people for the duty, all right? And the place?
1: Hospital
0: or?
1: Clinic.
0: Yes, clinic. And can we make a sentence again? Everyone, could you show the answer or read the answer together? Yes. Good. This is a doctor. Very good. Do not forget the present simple tense structure. So, the single

0: subject is followed the main verb, verb 1, add S or ES, all right? Treats, add S after the verb. And works, okay? It's very good. And you can pronounce them too, okay? Next job, farmer. Ah, farmer, okay. กดแล้วต้องเร็วด้วยนะคะเสียงมาก่อนมีการเวียนกันตอบด้วยนะคะดีมากๆเลยจะได้ฝึกพูดนะคะเพราะนั้นอย่าลืมการออกเสียงใช่หรือไม่ Could you tell me the duty of the farmer?
1: He takes care of the farm. He works at a farm.
0: Takes care of a farm, right?
1: Yeah.
0: Okay. And could you tell me the place that he or she work?
1: He works at a farm.
0: She works at the farm, right? Okay, let's check the duty. The duty or the main duty of the farmer takes care of the farm. คุณครูมีแถบคำศัพท์แบบแยกนะคะนักเรียนอาจจะตอบ the duty ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามเกี่ยวกับประโยคที่นักเรียนสามารถออกเสียงแล้วก็แต่งประโยคขึ้นมาได้เพราะนั้นสถานที่ที่คุณชาวนาทำคือที่ไหนคะ Yes, farm and
2: field,
0: right? And can we make a sentence one more time? This is a farmer. Yes. How to make a sentence?
2: He is a farmer.
0: Okay. โอเคเพราะนั้นถ้าในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนน่าจะตอบได้โอเค one more time let's go โอเคกระดิ่งหล่นแล้วเพราะฉะนั้นขอเอาขึ้นมาใหม่แล้วกดใหม่ดีกว่านะคะพร้อมนะพร้อมนะคะ1 2 3 น้องยาย่ากดครั้งเดียวให้ดังเลยนะคะโอเค Could you tell me the duty?
3: This is a carpenter. He builds house. He works at a construction site.
0: แต่งประโยคเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองบอก duty หลักหรือหน้าที่หลักนะคะลองแยกออกมาก่อนได้ไหมคะ carpenter คือใครก่อนคะใครเอ่ย carpenter
3: ช่างก่อสร้าง
0: ช่างก่อสร้างใช่หรือเปล่า
3: ช่างไม
0: ้ช่างไม้โอเคช่างไม้ทำหน้าที่อะไรคะ
3: he builds house
0: builds houses right the duty okay build houses and the place
3: he works at a construction site
0: good he works at the workshopor construction sites and how can we make a sentence this is a carpenter he builds do not forget how to pronounce the verbs all right he builds houses he works at good okay next painter group 6 okay
4: this is a painter he paints house and buildingHe works at a building.
0: Okay, one more time, please. And do not forget how to pronounce the verbs at the S, all right? Okay, one more time.
4: This is a painter. He paints house and buildings. He works at the building.
0: Works
4: at building.
0: Good, all right. The duty is paint houses and buildings. ทำอะไรคะPainter คือใครเอ่ยช่างทาสีเพราะนั้นหน้าที่หลักก็ต้องทาสีทาอะไรที่ไหนคะ
2: บ
0: ้านหรืออาคารต่างๆนั่นเองเพราะนั้น the place that he or she work house buildings okay หรือจะเป็นร้านได้ไหมคะถ้าร้านคาเฟ่ของน้องบอสอยากให้ไปทาสีไปได้ไหมคะ
2: ได้
0: ถือว่าเป็น building ของคาเฟ่นั่นเองนะคะ How can we make a sentence again? This is a
2: painter.
0: Okay, let's go for the next job. All right. Okay, group 5. กลุ่มที่1คะคะแนนเพื่อนไปเยอะแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะได้รับกันหลายคะแนนแล้วเช่นเดียวกันค่ะน้องเวีย firefighter okay the duty is
5: this is a firefighter he pulls out fires he works at a fire station
0: okay one more time for the first sentence yes your friends help you
5: this is a firefighter
0: good
5: he pulls out firesHe works at a fire station.
0: Yes, good. Give him a big hand. All right. เอาละค่ะเพื่อนๆคะ The duty หลักคืออะไรเอ่ยถ้าแยกออกมาแล้ว
6: Put out fire.
0: Good. Put out fires นะคะดับไฟเป็นนักดับเพลิงก็ต้องดับไฟนะคะ And the place that he works. Where does he work? Good. Fire station. ที่ไหนนะคะสถานีดับเพลิง and fire scene ก็คือสถานที่ที่เกิดเหตุนั่นเองนะคะ and how can we make a sentence again
6: this is a firefighter he puts out fires he works at a fire station
0: นักเรียนปลายทางกำลังฟังนักเรียนต้นทางออกเสียงที่มีการเติม s อยู่นะคะเอาละค่ะ next forestฟังจากเสียงจริงเลยนะคะมือเร็วแล้วตอบเร็วเรายังรอกลุ่มที่1อยู่นะคะเราอยากให้คะแนนมากเลยโอเค forest
7: this is a forest she takes care of flowers and plants
0: good
7: she works at a flower shop
0: good okay well done givehim a big hand alright การออกเสียงของน้องปิงปองมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองปรึกษาเพื่อนดูนะคะออกเสียงอย่างไรให้เพราะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดูที่เมนของดูที่หลักๆเลยคือทำอะไรนะคะดูแล takes care of flowers and plants แล้วก็สถานที่ที่เขาทำงานก็คือที่ไหนคะ yes good flower shop market for yes all right okay and how can we make a sentence again this is a forest ทำอะไรคะเป็นการทวนนั่นเองทำไมครูให้เป็นสรรพนามเป็นชีด้วยเพราะว่าให้ภาพมาเป็นน้องผู้หญิงนั่นเองนะคะสามารถปรับได้ตามบริบทเลยนะคะคนดูแลหรือจัดดอกไม้เป็นผู้ชายได้ไหมเอ่ย
8: ได้
0: นะคะโอเคน้องโฟกัสเบเกอร์ถ้ากดแบบนี้ครูก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะคะกลุ่ม2นะคะI'm sorry, group 3. Okay, baker. The duty is
9: This is a baker. She bakes bread and cake. She works at a bakery. She works at a bakery.
0: Yes, good. Bakes bread and cakes. And the place?
9: She works at a bakery.
0: Good. Bakery or shop, okay? How can we make the sentence? Everyone?
6: This is a baker. She bakes and bakes. She works at a bakery.
0: Okay, thank you for your answer. เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนต้นทางมีการพัฒนาการออกเสียงได้ดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่ลืมในเมื่อเราเน้นย้ำหรือการพูดซ้ำๆนักเรียนก็จะจำโครงสร้างได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะโอเค next teller ยกมือกับกด ให้ใครคะ4กับ5 5ครูเลือก4นะคะครูเลือก4เพราะว่าน้องบอสคอยฟังให้ครูอยู่นะคะโอเคงั้นก็ต้องถ้าช้าครูขอเปลี่ยนเป็นกลุ่ม5ได้ไหมคะน้องบอสโอเคนะคะงั้นครูขอเปลี่ยนเป็นกลุ่ม5ก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะ
5: This is a tailor. He makes clothes. Sews and repairs clothes.
0: Good.
5: He works at a tailor shop.
0: Wow. Okay. Give him a big hand. Okay. ถือว่าเป็นการ steal คำตอบมาจากกลุ่มที่4แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะเอาละค่ะ Let's check the answer together.Make clothes, sew, and the place? ทำงานที่ไหนคะ Tailor shop, clothing shop. ทำงานที่บ้านได้ไหมคะ
8: ได้
0: นะคะ Okay. And how can we make a sentence again?
8: This is a tailor.
0: Good. He or she is up to you. Okay, good. All right. Next. ขอครั้งเดียวนะคะขอครั้งเดียวแบบกดครั้งเดียวนะคะ Let's go. Group 2. ครูยังรอกลุ่มที่1อยู่นะคะโอเคอาชีพอะไรเอ่ยน้องซ่าค่ะวันนี้น้องซ่ามาแล้วค่ะอาชีพอะไรคะอาชีพอะไรเอ่ย
5: Police officer
0: Good and the duty
5: He keeps people safe
0: He
5: works as a police station
0: Okay one more time
5: He keeps people safe
0: He keeps
5: Yes. People chief.
0: Safe. Good.
5: He works at a police station.
0: Wow, give him a big hand. เอาละค่ะ Keeps people safe. Okay, and place. You know, right? Police station. And three. เอ๊ะจำได้ไหมคะเราบอกว่าคุณตำรวจไปทำอะไรที่ตรงนี้เป็นตำรวจอะไรนะคะน้องแพตตี
8: ้
0: ตำรวจจราจรได้นะคะเพราะนั้นประโยคก็ง่ายมากเลยนักเรียนก็สามารถนำหน้าที่นะคะมาแต่งประโยคพร้อมบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ทำงานนั่นเองเอาละค่ะเพราะนั้นกลับมาที่ในส่วนการทบทวนเรื่องโครงสร้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนำไปพูดคุยกับเพื่อนในการพูดถามตอบและสนทนานะคะเกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคะ Look at the jobs jobShe is a cashier. Do you remember? ผู้หญิงคนนี้ทำอาชีพเป็นอะไรคะ
8: Cashier.
0: หลักการเขียน She is, he is, and followed by the job, right? And the duties. You can think about the duties of the job, right? เพราะนั้น cashier ทำหน้าที่อะไรคะ Receives. Do not forget the verb, right? The structure. How to write?You can put S or E S after the verb, right? She receives money from the customers. Okay, and then he is a designer. What the duties of the designer? Designs buildings. It's up to you that you can make it more. You can write more information. It's up to you, right? Workplaces. She is a cashier.Where does she work?
8: She works
0: in supermarket. Okay.

0: And he is a designer. Where does he work? And office. Because this office is a vowel, right? Okay, good. เอาละค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนนำไปฝึกพูดนักเรียนจะต้องพูดข้อมูลของทั้งตนเองและของเพื่อนด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้สามารถผ่านได้อีกเหมือนกันนะคะแค่นักเรียนไม่ลืมหลักการเขียนคำกริยานั่นเองนะคะเพราะนั้นพร้อมที่จะไปทำใบงานแล้วหรือยังคะพร้อมนะคะใบงานของเรา job survey เกี่ยวกับการสำรวจเพราะนั้นสำรวจอะไรนักเรียนจะเป็นใครคะ instructions interview your classmates about their dream jobs and thenYou record the information in the table in your worksheet, right? And then share the information with your group. นักเรียนไปสอบถามจากในกลุ่มก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ขยับไปเป็นเพื่อนต่างกลุ่มจากนั้นบันทึกข้อมูลไว้นะคะในใบงานของนักเรียนเองนะแชร์แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองนะคะเพราะนั้นดูที่ใบงานของเราก่อนนะOkay, eyes on me. Okay, friend name is this for example. เพื่อนของครูชื่ออะไรคะ
1: สมศักด
0: ิ์I asked him. What's your dream job? What job do you like? This for example question. He saying an answer. Give me the answer for the job is chef.I like a chef. I would like to be a chef, all right? And I ask about the duty, or your friend can tell you a duty. For example, duty, you can write the main duty in the table. Cooks food. Chef ทำอะไรคะ? Cooks food. เพราะนั้น the main duty, cooks food, is just enough, right? And place, you can write the place.By the word เขียนแค่อะไรพอ restaurant okay are you ready yes good let's go เพราะนั้นนักเรียนช่วยกันถามตอบในกลุ่มหรือเดินไปถามเพื่อนนอกกลุ่มได้เลยนะคะ all right

0: Okay, so then have you finished?
1: Yes.
0: And which pet do you like to present today? Okay, group 6 first, and then group 2. Okay, and then group 3. Yes, good. Let's go.
2: What is your dream job?
3: My dream job is baker.
2: What do you do?
3: I bake bread, cake, macaron, and croissant.
0: Good.
2: Where do you work?
3: I work at bakery shop.
0: Good. Okay, give them a big hand. Okay. If you have more time, you have to practice and swap, right? Okay, group 2.
4: What is your dream job?
5: My dream job is doctor.
4: What do you do?
5: I teach and take care of sick people.
4: Where do you work?
5: I work at hospital.
0: Okay, good. And then I would like to improve something. I treat and take care of. Okay, one more time. Take care of sick people.
5: I teach and take care of sick people.
0: Good. Okay, give them a big hand. Okay, group 3. Okay.
6: What is your dream job?
7: My dream job is teacher.
6: What do you do?
7: I teach students.
6: Where do you work?
7: I work at school.
6: What job do you like?
0: ถามซ้ำใช่ไหมคะเขาถามซ้ำอะค่ะว่าอาชีพอะไรที่หนูชอบ
7: I like teacher.
0: Okay, thank you very much. Okay, เอาละค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะถามตอบแล้วก็สามารถพูดบอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสถานที่นะคะการใช้โครงสร้างภาษาก็เยี่ยมยอดมากๆเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถฝึกฝนได้กับเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะในช่วงท้ายของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในหัวข้อ talk about my friend's job choose one friend and talk about his or her dream job using the job survey worksheet เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะว่านักเรียนคนใดจำข้อมูลของเพื่อนได้บ้างน้องบอสได้ไหมคะ
8: ได
0: ้ได้นะคะนักเรียนไปสัมภาษณ์ใครแล้วอยากจะให้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวเรามาดูแล้วฟังกันว่าน้องบอสเลือกเพื่อนคนใดแล้วสามารถพูดบอกข้อมูลของเพื่อนคนนั้นตามโครงสร้างภาษาได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค let's go
9: เลือกเป็นณเดช
0: นักเรียนเลือกเพื่อนณเดชนั่นเองณเดช what the job what is his job
9: he is teacher
0: he would like to be a teacher right and can you describe about the duty and give me for the place that he worked
9: Nadej teaches student Nadej works at school
0: wow excellent give him a big hand good เอาละค่ะอันนี้คือลักษณะการบอกข้อมูลนะคะเดี๋ยวท้ายคาบเดี๋ยวเราจะมาฟังเพื่อนคนอื่นๆบ้างนะคะน่าจะมีหลายคนที่เลือกเพื่อนต่างกลุ่มนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีคำถามไหมคะเพราะนั้นโครงสร้างภาษา present simple tense ถ้าเรากล่าวถึงบุคคลที่3คำกริยาต้องและออกเสียงด้วยนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรคะครั้งสุดท้ายของเรื่องอาชีพแล้ว job fair โอเค good เกี่ยวกับอะไรคะ job fair
10: เทศกาล
0: เทศกาลแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครนี่แหละสรุปในเรื่องอาชีพครั้งสุดท้ายของเราว่าใครอยากเป็นอะไรกันนะคะโอเคสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะเป็นใบงานเรื่อง My Favorite Job Poster แสดงว่าเราต้องทำสิ่งนี้กันแน่ๆเลยนะคะโอเค Do you have any questions again?
10: No.
0: No. Okay. Thank you very much for your pay attention in this class today. See you next time. Bye bye.

0: หรือกลุ๊ก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เอ้ยในยุคเนี้ยเทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวนนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคลาสค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทอเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยแหละครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทอเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวก่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงก่ำม่วงก่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำของปูกระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันมีความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำแล้วเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่2นะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราก็ใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจีเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจีเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คําหรือว่าคําแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคําที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับ

0: เมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบคงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาจะต้องชอบด้วยซึ่ง2,000เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำเจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็กำแล้วก็ตัวขาวดอกมะลิ105 2,000 นี้ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาเรโซนอลนะคะตัวแกมมาเรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำเจ้ามช107เนี่ยมีปริมาณถึง 18 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำก็คือราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
0: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกำ ให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวัดค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะแล้วก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางๆค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเต็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตรโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียเลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่ราบสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สซูโนมีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโตรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างข้าวกล่ำและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโตรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะหากเราเจาะลึกถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะก็จะพบกับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ยังมีโรคไขมันในเลือดสูงด้วยซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้นั่นก็คือความอ้วนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยมีความสงสัยกันว่าแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราไม่อ้วนและก็ไม่ให้โรคเหล่านี้นะคะเข้ามาย่างกรายถึงเราได้วันนี้เราจึงเชิญวิทยากรมาที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคอ้วนคือโรคที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: แล้วโรคนี้มันมีความน่ากลัวยังไงบ้างล่ะคะ
1: โอ้โรคนี้นะครับมันปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำสงครามหรือว่าแบบไปสู้รบกับคนอื่นแล้วเราหันมาสู้รบกับตัวเราเองเมื่อเราไม่ดูแลตัวเองเมื่อน้ำหนักตัวเราเกินมาตรฐานทีนี้ครับโรคต่างๆก็คือมารุมเร้าเราปัจจุบันมีคนเสียชีวิตเพราะโรคที่เกิดจากความอ้วนเช่นโรคที่คุณพูดมาคือโรคหัวใจ
0: เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล
1: มากกว่าอย่างอื่น
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะค่ะสมัยก่อนที่เรามองมาแล้วก็จะมองเห็นเพื่อนอ้วนก็จะรู้สึกแค่ว่าเป็นแค่คนอ้วนแต่ความอ้วนมันกลายเป็นโรคตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะคุณหมอ
1: จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะครับ
0: คือ
1: ถามว่าความอ้วนโดยความอ้วนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคแต่มันนำมาซึ่งโรคต่าง
0: ๆค่ะแล้วความอ้วนเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของโรคอะไรบ้างคะ
1: ก็เบาหวานนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองแตกเลยแล้วคนอ้วนก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งง่ายกว่าคนที่น้ำหนักตัวปกติด้วย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าเมื่อพอเราอ้วนเสร็จแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงนะครับฟังก์ชันในร่างกายต่างๆเราก็ทำงานได้แย่ลง
0: ค่ะคุณหมอและความอ้วนเนี่ยเขาเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ยังไงคะ
1: ครับความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยของโรคต่างๆได้ดังนี้ครับก็คืออย่างโรคหัวใจเนี่ยคนอ้วนเนี่ยทำให้หัวใจสูบฉีดทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับก็คืออาจจะเกิด
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมหัวใจมันถึงสูบฉีดไม่ดี
1: เพราะไขมันไปบล็
0: อ
1: กหลอดเลือด
0: ค่ะก็เลยส่งผลให้อาจเป็นโรคหัวใจได้
1: ใช่ครับแล้วอย่างเบาหวานเนี่ยก็คือค่าน้ำตาลในเลือดนะครับที่มันสูง
0: แน่นอนว่าคนอ้วนเนี่ยจะต้องทานเก่งชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ด้วยครับใช
0: ่ค่ะแล้วโรคต่อมาอย่างความดันโลหิตสูงเบาหวานทำให้เป็นโรคนี้ไงคะ
1: ใช่ครับก็มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยก็คือความดันโลหิตอย่างที่บอกว่าเมื่อมีไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราลำเลียงเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันโหส่งผลอย่างชัดเจนเลยนะคือไขมันในเลือดหร
1: ือ
0: ว่าคอเลสเตอรอลสูงโรคอ้วนส่งผลได้ยังไงคะ
1: ครับเมื่อหลอดเลือดคนเราเนี่ยเมื่อมันมีไขมันเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยก็ทำให้อาจจะเกิดให้หลอดเลือดแตกหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าแบบว่าทำให้อย่างที่บอกว่าเลือดสูบฉีดไม่ดีไหลเวียนไม่ดี
0: ค่ะคนทั่วไปที่จะเกิดอาการอ้วนได้เนี่ยคือแน่นอนอย่างแรกต้องเป็นคนรับประทานเก่งแน่นอน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักการแพทย์ความอ้วนเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยเกิดจากการที่เราทานมากกว่าที่เราใช้ไปแล้วมันก็เกิดเป็นไขมันสะสมครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสองคนทานข้าวเท่ากันแต่คุณออกกำลังกายแล้วผมไม่ออกกำลังกายผมก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากกว่าคุณผักหวาน
0: อ๋อแต่บางทีค่ะผักหวานนี่สังเกตนะไปทานข้าวกับเพื่อนที่

0: อ้วกกว่าอ้วนๆเนี่ยแหละค่ะทั้งที่เขาทานน้อยกว่าเราอีกนะแต่ทำไมเขาถึงตัวใหญ่กว่าเราอีก
1: มันมีปัจจัยหลายอย่างครับคนบางคนอาจจะเผาผลาญได้ดีช่วงอายุของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวลักษณะทางพันธุกรรมครับหลายๆอย่างซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าทานนิดเดียวเขาทานกับเราอาจจะทานนิดเดียวแต่เขากลับบ้านไปเขาอาจจะทานเยอะหรือเขาอาจจะแบบทานสิ่งที่ทำให้อ้วน
0: บางทีทานน้อยแต่น้ำตาลเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: อ๋อตัวนี้ก็คือส่งผลตรงๆเลยถึงโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปถึงปัจจัยของโรคอ้วนหน่อยดีกว่าว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนมีอะไรบ้างคะ
1: ครับหลักๆเลยก็อย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราใช้พลังงานน้อยกว่าที่เรารับเข้ามาแล้วเราทำให้มันเกิดเป็นไขมันสะสมครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะมีคำพูดเล่นๆกันในกลุ่มเนี้ยฉันยังไม่อ้วนหรอกนะฉันก็แค่อวบนิดๆอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีหรือมีเกณฑ์ยังไงคะในการที่จะวัดว่าคุณเนี่ยไม่ได้แค่อวบหรอกแต่คุณอ่ะอ้วนแล้วนะ
1: ก็ค่า BMI ครับ Body Mass Index Body Mass Index เนี่ย เป็นดัชนีวัดไขมันในร่างกายก็คือคิดจากการเอาน้ำหนักหารส่วนสูงยกกำลัง2ครับถ้าค่า BMI ของคุณอยู่ประมาณ 18.5 ถึง 22.9 เนี่ยก็ถือว่าปกติถ้าน้อยกว่านี้ผอมไปถ้ามากกว่านี้ก็อ้วนไปครับ
0: หูยอย่างนี้นะคะต้องขอรบกวนคุณหมอให้ลองคำนวณดัชนีมวลกายของผักหวานนิดนึงแล้วกันค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์ยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องรู้คุณหมอต้องรู้อะไรบ้างคะใน
1: การที่จะน้ำหนักก่อนครับ
0: น้ำหนัก44ค่ะ
1: 44หารด้วยส่วนสูง
0: 160ค่ะ
1: 160ยกกำลัง2ก็อยู่ประมาณ17ก็คือถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์คือ 18.5 ต้องเพิ่มอีก
0: 17ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้ยังต้องเพิ่มเหรอคะคุณหมอ
1: ต้องหนึ่งครับ
0: โอ้อย่างนี้ค่ะ BMI ในการใช้คำนวณเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ละคะคุณหมอ
1: ก็ค่า BMI จริงๆก็คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยครับแต่ทีนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะน้ำหนักตัวเยอะแต่เขาหนักกล้ามเนื้อก็มีหรือว่าเป็นที่โครงสร้างกระดูกก็มีทีนี้นอกจากค่า BMI แล้วเราก็ต้องมองสรีระด้วยครับ
0: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคิดของผักหวานขึ้นมาก็คือต่ำกว่าเกณฑ์ของเขาคือ 18.5 แล้วงี้ต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเกินเกณฑ์ล่ะคะหรือว่าเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้ว
1: เกิน 22.9
0: โอ้ 22.9
1: ครับก็คือพอเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็คือนับว่าอ้วนแล้วแต่ว่าถามว่ามันจะมีท้วมแล้วก็ไปจนถึงอ้วนมากจนถึงขั้นอันตรายนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าถ้าเกินเกณฑ์เนี่ยคือเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนอย่างแน่นอน
1: ถ้ามากกว่า30เนี่ย
0: มากกว่า30ถือว่าอันตราย
1: ใช่ถ้าเกิดมากกว่านี้นิดหน่อยก็คือแค่ท้วม
0: ท้วมนะคะยังถือว่าอวบอยู่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างผักเมื่อสักครู่นี้คุณหมอคิดออกมาว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์อย่างนี้ถือว่าอันตรายไหมคะบางคนคิดว่าต่ำกว่าเกณฑ์แสดงว่าฉันผอมแล้วสิฉันก็ล่าเริงได
1: ้จริงๆแล้วถามเรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยว่าถ้าบางคนผอมแต่เฮลตี้ก็อาจจะโอเคแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยผอมแล้วแบบเป็นโรคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหันมาดูแลครับ
0: แล้วนี้ถ้าบุคคลทั่วไปค่ะอยากจะทราบค่านี้สามารถที่จะคำนวณได้เองหรือว่าจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์
1: คำนวณได้เองเลยครับก็อย่างที่บอกว่าเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2ครับ
0: ก็คำนวณได้เองเลยแล้วคุณก็ตรวจดูว่าค่าที่ได้มาเนี่ยอยู่ระหว่าง18ถึง22หรือเปล่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเป็นเกณฑ์ปกติ
1: 18.5 ถึง 22.9
0: ถ้ามากหรือน้อยยังไงก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์ก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วนี้เราจะมีวิธีสำหรับคนที่เขาเกินแล้วล่ะแล้วก็อาจจะเกิน30ไปด้วยอย่างที่คุณหมอได้บอกมาว่าถ้าเกิน30นี่คือคุณเสี่ยงแล้วกับการเป็นโรคอ้วน
1: ครับ
0: เขาจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ลดให้มันลงมาให้ถึงเกณฑ์ปกติยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยคือมันไม่ได้อ้วนชั่วข้ามวันเนาะมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับก็ต้องหันมาดูไลฟ์สไตล์ของเขาว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตยังไงทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับแล้วก็ออกกำลังกายไหมนะครับหรือระหว่างทานกับออกกำลังกายเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับ
0: แล้วบางคนนอกจากที่จะออกกำลังกายแล้วค่ะเขาก็ดูในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวนี้มีการนับแคลอรี่อาหารคลีนอาหารลีนอะไรเต็มไปหมดเลยอย
1: ่
0: างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วแคลอรี่ในแต่ละวันที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สำหรับคุณผู้ชายนะครับก็2,500แคลอรี่
0: ค
1: ุณผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งเนี่ยก็2,000แคลอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะก็ขึ้นอยู่ได้ว่าเขาเป็นคนที่แอคทีฟขนาดไหนเพราะอย่างนักกีฬาเนี่ยบางทีเขาใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาเขาจะต้องทานมากกว่าคนปกติ
0: ก็คือต้องดูแอคทิวิตี้ของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ว่าแต่ละวันเราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างไปด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างผักนี้วันนั่งนอนนอนกินขนมนอนเล่นอะไรเงี้ย คุณไม่ต้องกินถึง 2,000 ก็ได้มั้งถ้าจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับก็อันนี้ก็เราต้องมาปรับใช้ในแต่ละคน
0: ค่ะแล้ววิธีการลดที่ถูกต้องล่ะคะเดี๋ยวนี้คนอ้วนพ
1: ึ่
0: งทางลัดเลยทานยา
1: ทานยาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณไม่หิวเมื่อคุณไม่หิวคุณก็ทานน้อยลงมันทำให้น้ำหนักคุณลดแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ในระยะยาวแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีเพราะว่าเมื่อเราทานยาเนี่ยเรารู้สึกไม่หิวไม่ทานโรคกระเพาะก็ตามมาใจก็สั่นนอนไม่หลับนอนไม่หลับเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้ซ่อมแซมตัวเอง
0: ทีนี้คนก็รู้แล้วส่วนมากนี่รู้กันแล้วล่ะเพราะเราเห็นโทษของการใช้ยาลดความอ้วนกันเยอะมากๆเลยแต่ทีนี้มันก็จะมีสูตรลดความอ้วนสูตรลดน้ำหนักภายใน3 วัน 7 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องจริงๆเป็นยังไงคะอย่างบางที่เขาบอกว่าทาน2 มื้อหรือบางที่ก็บอกว่าอดมื้อเย็นสิหรือบางที่บอกว่าไม่ต้องอดเลยคุณทาน3 มื้อเลย
1: ผมก็ไม่แนะนำให้อดมื้อเย็นเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยก็มื้อเย็นพยายามเน้นพวกผักผลไม้นะครับมันก็จะช่วยได้แล้วก็ทานมื้อเย็นให้เร็วหน่อยอย่างน้อยๆก็คือ 4-5 ชั่วโมงก่อนจะนอน
0: ค่ะและอีก1 วิธีค่ะที่เคยได้ยินมาคือแบ่งทานเป็น5 มื้อ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนเราควรทานวันละ3 มื้อไม่ใช่หรอคะ
1: ก็แบ่งทานเป็น5 มื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่อันตรายเพราะว่าการที่เราแบ่งทานเนี่ยหมายถึงอาหารในประมาณเท่ากันแต่แบ่งให้มันมื้อมากขึ้นม
0: ัน
1: อาจจะทำให้ร่างกายย่อยได้ง่ายขึ้น
0: แล้วก็ทำให้ไม่หิวด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วนี้การคำนวณ นะคะคุณหมอคะการคำนวณที่จะทานอาหารในแต่ละมื้อแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยหลักง่ายๆของเราคือยังไงคะ
1: ผมจะแนะนำเป็นบาลานซ์ไดเอทก็คือเราจะเน้นผักเนี่ยอาจจะสัก 40-50% เลยแล
0: ้
1: วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเป็นโปรตีน3สัก25แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าว
1: ไขม
0: ัน
1: ใช่ครับ
0: แป
1: ้
0: ง
1: และ
0: พวกนี้ใช่ไหมครับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: รวมกันถึงจะเท่ากับโปรตีน
0: แล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการเลือกรับประทานอาหารค่ะคุณหมอคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บางคนพออยู่ในช่วงไดเอทก็จะนึกถึงคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยตัดออกเป็นอย่างแรกเลยบางคนก็เลือกที่จะอดไปเลยหรือบางคนก็เลือกที่จะทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับถามว่าตัดออกไปเลยถ้าเกิดต้องการไดเอทในระยะสั้นๆอาจจะโอเคแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้ขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็จำเป็นเพราะไม่งั้นคือคนเราคงไม่ต้องทานให้ครบ5 หมู่คงไม่ต้องมีอาหาร5 หมู่คงจะต้องตัดคาร์โบไฮเดรตกับไขมันไปเลยถ้ามันไม่มีประโยชน
0: ์
1: จริงๆแล้วอาหารทุกมวลหมู่มีประโยชน์หมดครับ
0: และอย่างเปลี่ยนมาทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮวีตอะไรเงี้ยค่ะมันดีต่อสุขภาพจริงๆไหมคะคุณหมอ
1: มันดีกว่าทานข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยเขาตัดจมูกข้าวออกซึ่งมันก็จะเสียคุณค่าทางสารอาหารไปถึง 30% เลยทั้งวิตามินทั้งสารอาหารดังนั้นคือข้าวซ้อมมือเนี่ยถามว่ามันก็มีเพิ่มไฟเบอร์กากใยมันก็จะทำให้ย่อยง่ายขับถ่ายออก
0: แล้วเราจะทำให้ผอมไหมคะถามกันตรงๆเลย
1: ผอมไหมก็คือมันอยู่ที่เราคอนโทรลด้วยคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราทานแค่นี้มื้อเดียวมันก็อาจจะทำคือถ้าเราเปลี่ยนมาทานพวกข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าปริมาณเยอะยังได้แคลอรี่เกินมากกว่าที่เราใช้มันก็ไม่ผอมเพราะร่างกายก็คือไม่ได้เอาของเก่าออกมาใช้นะคร
0: ับ
1: แต่ถ้าเกิดเราก็ ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมีการเบิร์นมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทานสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวมันก็ดีต่อสุขภาพของเรา
0: ก็คือเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเอง
1: ใช่
0: ทีนี้เราตัดเรื่องข้าวละผักหวานเข้าใจแล้วว่าข้าวไม่ควรงด

0: าจจะเปลี่ยนมาเป็นพวกข้าวซ้อมมือได้มาอีกหนึ่งเรื่องที่สงสัยค่ะคุณหมอเคยได้ยินมาไขมันดีกับไขมันไม่ดีมันมีด้วยเหรอคะไขมันที่ดีกับร่างกายของเราเนี่ย
1: มีครับไขมันที่ดีแก่พวกโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับ
0: ก็ซึ่งมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนคะ
1: ถั่วปลาแซลมอนอะโวคาโดพวกนี้ครับ
0: แล้วไขมันไม่ดีล่ะคะ
1: ไขมันไม่ดีก็คือพวกไขมันอิ่มตัวพวกคอเลสเตอรอลนะครับก็อยู่ในจังก์ฟู้ดทั่วไปไขมันไม่ดีนี่หาง่ายกว่าไขมันดี
0: ค่ะแล้วทีนี้การเลือกน้ำมันเพื่อที่จะมาประกอบอาหารล่ะคะอย่างตอนช่วงนี้เทรนด์เฮลตี้กำลังมาแรงมากเขาจะมีการใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวแทนการใช้น้ำมันพืชทั่วไปมันดีต่อสุขภาพจริงๆเหรอคะคุณหมอ
1: น้ำมันมะกอกใช่ไหมครับถามว่าดีไหมก็คือมันก็ดีกว่าน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวแต่ก็คืออะไรก็ตามในปริมาณที่มันไม่มากเกินไปครับมันจะส่งผลดีกับสุขภาพแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้น
0: ค่ะโหฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะก็เข้าใจกันง่ายๆว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมก
1: ับ
0: กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา
1: ใช่ครับ
0: นะคะทีนี้บางคนค่ะเขามีวิธีการบำบัดความเครียดด้วยการกิน
1: ครับ
0: เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ยังไงล่ะคะบางคนกินแล้วเครียดฉันก็กินฉันจะได้มีความสุขหลังสร้างกายหลังสารอะไรอย่างนี
1: ้งั้นต้องบำบัดความเครียด
0: เราต้องบำบัดให้ตรงจุด
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ใช่ส่วนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นต้องมีวินัยในตนเองด้วยเพราะในเมื่อเรารู้ว่าการกินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆเรายังเลือกที่จะทำร้ายตัวเองอยู่เนี่ยมันก็เราต้องมีสติ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากลดความอ้วนละฉันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วล่ะกินให้น้อยลงแต่ไม่ออกกำลังกายได้ไหมคะกินน้อยลงนี่แป้งก็น้อยลงไขมันก็น้อยลงฉันก็น่าจะแบบพร้อมขึ้น
1: กินน้อยลงก็อาจจะทำให้น้ำหนักลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เฮลตี้ขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่ากีฬาเป็นยาวิเศษสำหรับร่างกายเรานะครับมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง
0: ๆก็คือคุณหมอแนะนำยังไงก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
1: ใช่อย่างคนที่อ้วนมากๆแล้วลดน้ำหนักไปเนี่ยอาจจะเหี่ยวแต่ไม่เฟิร์มเพราะน้ำหนักหายไปแต่ไม่มีกล้ามเนื้อมาทดแทน
0: ก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้สวยจริง
1: ครับ
0: ผอมก็จริงน้ำหนักลงก็จริงแต่ร่างกายกลับไม่เฟิร์ม
1: ใช่
0: หรือบางคนเขาเคยลดน้ำหนักค่ะคุณหมอปรากฏว่าก็รู้สึกอ่อนเพลียแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันไม่ลดลงเลย
1: อ
0: ันนั้นสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะบางคนที่โหมลดน้ำหนักอดอาหารหนักๆเลย
1: อดอาหารหนักๆนี่ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าบางทีร่างกายเราก็ยังปรับไม่ทันเนา
0: ะ
1: ดังนั้นอาจจะทำให้อ่อนเพลียอย่างที่ว่านะครับแล้วบางทีการที่เราอดอาหารเลยเนี่ยร่างกายของเราเหมือนไม่มีสัญชาตญาณว่าเฮ้ยแย่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอาหารเข้ามานะมันก็ไม่เลยไม่ดึงของเก่าไปใช้ก็มันก็คืออยู่ใน energy saving mode มันก็เลยไม่เบิร์นออกเพราะว่ามันกลัวจะไม่ได้รับอาหารนะครับมันก็เลยไม่รีลีสของเก่าก
0: ลายเป็นอย่างนั้นไปซะส่งผลร้ายให้กับตัวเองอีกทีนี้บางคนที่เขาระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอย่างเพื่อนเนี่ยชอบพูดว่าแค่หายใจก็อ้วนแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะกินเลยมีสูตรอาหารที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นการเผาผลาญให้ร่างกายบ้างไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องของการเผาผลาญไม่ดีเนี่ยการออกกำลังกายช่วยได้ช่วยในระบบเมตาบอลิกได้นะครับแล้วอาหารถ้าเกิดสามารถแบ่งเป็นมื้อเล็กๆได้ก็อาจจะทำให้ร่างกายจัดการกับมันได้ดีกว่าทานเป็นมื้อใหญ
0: ่
1: ๆนะครับแล้วก็เน้นผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานไม่มีไฟเบอร์
0: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลย
1: ใช่ครับเอาจริงๆคือการลดน้ำหนักมันไม่ได้ทำยากนะคือทุกคนรู้หมดว่าออกกำลังกายดีทุกคนรู้หมดว่าผักดีทุกคนรู้หมดว่าของหวานมันไม่ดีแต่จะใครจะมีวินัยในการทำมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เนื่องอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทานเป็นเม็ดเล็กๆหรือก็ทานเป็นพอชั่น
0: ค
1: อนโทรลเช่นจากเดิมเราเคยกิน2จานอาจจะลดลงมาเหลือสักจานครึ่งก่อนแล้วก็อาจจะเหลือจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องหักโหม
1: ใช่ครับ
0: ให้ร่างกายเหมือนมันได้ค่อยๆปรับอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ก็คือแทนที่เราก็มาหันมาคอนโทรลพอร์ชั่นปริมาณในการกินในแต่ละมื้อแทน
0: อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได
1: ้ครับผม
0: ทีนี้อ่ะพึ่งตัวเองไปก็แล้วพึ่งยาลดความอ้วนก็แล้วไม่ดีตัดทิ้งไปทีนี้ทางการแพทย์
1: ครับผม

0: ขาก็จะมีวิวัฒนาการของการลดความอ้วนช่วยให้แขนเล็กขาเล็กนู่นนี่นั่นอย่างเมโซแฟต
1: แน่นอนมีทั้งการฉีดเมโซการทำไลโป
0: ค่ะการทำไลโปนี่คืออะไรคะ
1: ดูดไขมัน
0: โอ
1: ้ครับแล้วก็ทั้งเลเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: หมอจะดูเราไปกี่กิโลก็ตามสุดท้ายเราก็เอามันกลับเข้ามาในร่างกายเราใหม่ดังนั้นคนเราเนี่ยจะชอบพูดว่าไดเอทแต่จริงๆแล้วไดเอทมันเป็นอะไรที่เทมพอรารีมากมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมาก
0: คือ
1: พอเราได้น้ำหนักที่ต้องการเสร็จแล้วหันมาตามใจปากกลับมาอ้วนใหม่เหมือนเดิ
0: ม
1: ครับถ้าเกิดจะใช้เทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนร่างกายด้วยเพื่อที่จะได้ long lasting result หรือว่าได้ผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่ quick fix น้ำหนักลดลงไปวันนี้พรุ่งนี้เอากลับมาใหม่เงี้ย
0: ก็ที่ทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: หมอใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวถามถึงเรื่องยาลดความอ้วนไปแล้วแน่นอนยาลดความอ้วนไม่ดีคนก็เลิกใช้ไปเยอะแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นตัวใหม่ที่เขาใช้แทนตัวเองว่าอาหารเสริมซ
1: ึ่
0: งคืออาหารเสริมนะฉันไม่ใช่ยาลดความอ้วน
1: มัน
0: คือมันแตกต่างกันยังไงอะไรไหมคะ
1: มันก็เป็นรูปแบบของการทำการตลาดอย่างนึงโอเคอาหารเสริมที่แบบเป็นพวกสมุนไพรพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเคมีน้อยลงนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดกินแต่อาหารเสริมแล้วเรายังกินเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ไหมม
0: ัน
1: ก็ช่วยไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างอาหารเสริมพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยว่ามันผ่านอย.หรือเปล่าขายกันตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหันมาดูด้วยไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าแบบมาโหมทำช่วงที่จะลดน้ำหนักเสร็จก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วอย่างพวกยาดักไขมันเนี่ยเขาดักไขมันได้จริงๆเหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับมันจะมีอยู่2ตัวคือตัวที่ดักแป้งกับดักไขมันนะครับคือกินก่อนกิน
0: อาหาร
1: ค่ะแต่ถามว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณทานอาหารที่เฮลตี้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องทานพวกนี
0: ้อ๋อ
1: ครับถามว่ามันดักได้ไหมมันก็ไม่มีคือสตั๊ดดี้ที่ออกมามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างตัวที่ดักไขมันเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะดักไขมันทั้งหมดไปเลยทั้งไขมันดีทั้งไขมันไม่ดีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะท่านหมอ
1: ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือมันไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ถ้าเกิดมันดีจริงคือหมอเขาก็น่าจะจ่ายให้ทุกคนไปแล้วดักทั้งแป้งดักทั้งไขมันแล้วก็ให้คุณกินอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะดักได้บ้างแต่มันก็ไม่ทั้งหมด
0: ก็คือถ้ามันดีจริงทางการแพทย์ก็น่าจะมีการเอามาใช้แล้วก็สั่งจ่ายให้คนไข้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้เพิ่มเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นิดนึงค่ะคุณหมอคะสรุปแล้วมันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่คะกับการที่เราจะมาล้างเครื่องเราใหม่หมดเลย
1: ยังไงดีก็คือมันอยู่ที่เราไปทำด้วยถ้าเกิดเขาทำด้วยเป็นที่ที่ชำนาญมีความรู้จริง
0: ๆ
1: นะครับหรือบางที่ที่แบบว่าไม่ได้รู้จริงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากกว่าจะดีแล้วมันก็มีไซด์เอฟเฟคนะครับอาจจะทำให้อ่อนเพลียอาจจะทำให้เราป่วยเพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันอย
0: ่
1: างเง
0: ี
1: ้ยแล้วน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการสูญเสียน้ำแล้วสุดท้ายพอเรากลับมากินเหมือนเดิมเราก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมด
0: ัง
1: นั้นการปรับไลฟ์สไตล์น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคร
0: ับ แล้วจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าดีท็อกซ์อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายเราบ้างคะ
1: การดีท็อกซ์

0: ล้างสิ่งที่สะสมพิษสะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็อย่างที่บอกว่าเออมันก็อันตรายจริงๆแล้วการดีท็อกเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปดีท็อกสวนล้างลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การดีท็อกเราก็ทำเองได้นะเช่นแบบเราดื่มน้ำเยอะๆ
1: น้ำผ
0: ัก
1: ผลไม้ อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหรือแค่น้ำเปล่าเองก็คือให้ร่างกายเราขับของเสียออกมาล้างสารพิษออกมาการที่เราออกกำลังกายก็เป็นการดีท็อกออกมาทางเหงื
1: ่อ
0: หรือการที่เราไปเปลี่ยนไปต่างจังหวัดบ้างไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็เป็นการดีท็อกอย่างหนึ่งดังนั้นความหมายของคำว่าดีท็อกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหมายถึง
1: การล้างไส
0: ้เสมอไป
1: ค่ะทีนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยของการแก้ปัญหาให้กับคนอ้วนที่ได้ยินมานั่นคือการใส่บอลลูนหรือบางคนมีการตัดกระเขาเรียกอะไรเย็บกระเพาะ
0: ครับ
1: เย็บลำไส้อะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับใช่ครับก็คือหมายถึงทำให้เรารู้สึกไม่หิวนั่นเอง
1: ใส่บอลลูนนี่เขาใส่ไปยังไงคะ
0: ก็เท่าที่ผมทราบนะครับเกี่ยวกับไอ้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือเขาทำให้คือปกติเวลาคนอ้วนเนี่ยพอกินแล้วเหมือนกระเพาะมันขยายใช่ไหมครับมันก็ทำให้ทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเกิดการหิวพอเขาแบบไปทำให้มันบีบตัวลงนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาไม่หิวแต่มันก็อันตรายนะสู้วิธีการธรรมชาติการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้
1: อันตรายนี่มันส่งผลอันตรายยังไงบ้างคะอย่างคนตัดกระเพาะอย่างนี้เขาก็จะทานได้ปริมาณที่น้อยลงแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่คือมันอาจจะทำให้ร่างกายเราหิวน้อยลงก็จริงแต่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็คือไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการทำที่มันฝืนธรรมชาติเหมือนเราไปบังคับธรรมชาติอย่างเงี้ยสู้เราค่อยๆปรับอาหารน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็กระเพาะเราก็จะหดไปเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเราจะชอบควิกฟิกซ์มากกว่าย
1: ังไงคะ
0: ซ่อมชั่วคราวเช่นฉันอ้วนใช่ไหมเนี่ยทำให้ฉันไม่หิวหรือฉันอ้วนใช่ไหมก็
1: เน้นเร็ว
0: มันออกเร็วเอาเห็นผลลัพธ์เร็วมาทันใจแต่สุดท้ายมันส่งผลเสียในระยะยาว
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนค่ะ
0: ครับก็การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนนะครับก็ทำได้โดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับportion control นะครับทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายครับ
1: บทสรุปวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีทางลัดนะคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนได้นะคะแต่เชื่อว่าวิธีการปฏิบัติที่คุณหมอได้แนะนำมาจะช่วยให้คุณห่างไกลโรคอ้วนได้อย่างถาวรและที่สำคัญควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอไอซ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และในโอกาสหน้าคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคอ้วนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้วันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
1: ปลาพอง
2: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
1: ปลาพอง
2: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3-4 วันแล้วนะไม่ถือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่ฟองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะฟองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับ

0: กูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: มาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาทอง
2: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ไหนได้
1: อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาทองหมด
2: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
1: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาทองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เน
2: ื้
1: อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรอ
2: เปรี้ยวคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็เป็นอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็
1: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
1: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
1: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
1: เลยไปเลย
2: ม
1: ัน
2: เน่าใช้ไม่ได
1: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ปลอกพองอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
3: ปูม้าหมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะสุดยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาตะมา
0: ทำ
1: เอาไปเกงคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะสุดยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได
0: ้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลย
0: อ๋อ
1: แบบนั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้ทำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องซักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่สั่งได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
4: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นๆชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุม

0: แบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
1: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
2: ใช
1: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
2: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
1: ้แบบนี้เลย
2: ใช่
1: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
2: ใช่
1: พริกแกงต้องถึงๆ
2: ใช่
1: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
0: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
1: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
2: ได้ที่เลย
1: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจ๊ะทำปลาพองแบบนี
2: ้ปู่ย่าตายาย
1: ครับ
2: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมี
1: ลมแรงใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
2: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
2: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
2: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
2: จะเอาไปทิ้งขว้างจะเหร
1: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
2: ิใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
2: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
0: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม
0: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
1: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
1: ครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นเลยนะครับจ้านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: ตรงมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
2: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
2: ่ะ แล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
2: ใส่เลยจ้ะ
0: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
2: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
2: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
2: ใช่
1: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
2: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: อ๋อนี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
2: พร้อมผัดผ่อง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วผัดผ่องครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มานะครับใส่ปลาลงไปนะ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะรสชาติของตัวปลาที่ติดตัว1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะ
1: ก็คือ

0: ไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ อย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ที่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวี
2: Food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyar period to the Ratchanarayan cuisine era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted.And beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindrong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
3: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
4: Delicious!
5: Wow! It looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
4: ่
5: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
5: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
5: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
5: โอ้สวยมาก
4: อร
5: ่
4: อยอร่อย
5: 1 2 3 Cheers
4: เวนลาบ
5: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
5: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
5: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
2: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues

0: know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคลาทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: No. Yeah.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
6: Oh.
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai Delicious
7: บ๊ายบาย
8: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิไอ้ show you the Thai style
3: yes Thai
2: style
3: what Thai style
2: How to eat with Thailand style.
3: Yeah. Good idea. Thai style. Thai style.
2: Thailand style. Thailand style.
0: Oh.ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเด้อนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลูกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะเฮ้ย
1: ยูจิโชโก้ Good morning
0: Welcome. Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
2: Give food offering to the Buddhist monk.
0: เดี๋ยว

0: For the woman, you don't touch the man, you believe?
1: Ohayou gozaimasu.
2: Ohayou gozaimasu. Yeah. When you're free time, what you like to do?
1: Movie?
2: What watch movie?
1: Yeah.
2: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
1: Like watch movie, Japan movie, US movie.
2: But kind of movie?
1: Kind.
2: Type of movie?
1: Type, yeah. Drama.
2: Drama?
1: Yeah.
2: Oh, yeah.
1: Not like horror
2: movie.
1: Yeah.
2: Team ghost.
1: Ghost. Yes. No.
2: Yeah. Why Japanese like to say loudly and like hey, hey, yeah, yeah.
3: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
4: Do you know what where we are going?
5: No, I don't know.
4: We are going to floating market. Do you know?
5: Yeah.
4: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
6: ้ So how do you study English when you're in Japan
7: Sorry
6: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
8: Why do you speak English good
9: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
10: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years
8: How to learn English good
10: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
8: Did you learn extra class for minimum class?
10: Not really.
8: Not really?
10: Yeah.
8: For Thai people, we learn extra class for more.
10: Yes, but because when you put in yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals. Automatically, I have to learn.
8: What about your school? Right? The environment about that. Maybe. What about your school?
10: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
8: Your friends speak English or not?
10: They do. Are they Australian?
9: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
3: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
11: ส้มตำ
12: ส้มตำ
13: ป๊าป้าอย่า
3: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่ายายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย

0: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
1: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
2: ข้างหน้าเน
3: ี่
2: ย
3: คุณเลย
1: เจ๊เปียเนี่ยค่ะเห็นแล้วยังคะ
0: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
4: This is a dry train and
5: pee What's this
6: It's a
5: pee
6: sugar
5: and dry shrimps and
7: fish
5: salt เอาน้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar
8: ล่ะ
9: It's
10: not honey.
11: Not
5: honey.
12: And
5: this is salt.
13: Fish salt.
14: And
15: this is
16: lime.
17: Lime.
18: Lime.
19: Lime. Lime.
20: Lime.
21: Lime. Lime. Lime.
22: Lime. Lime. Lime. Lime.
23: Lime. Lime. Lime.
24: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
25: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
26: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
27: เอาแล้ว
28: เหรอเย้โอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
3: next four.
6: นี่ไงช้างแก่สลัก
7: นี่ไงครับ
6: เอ็งนี่ใครจอดตรงนี้เลย
7: จอดเจรจาแล้วขอฟรีนะ
8: โอ้โหได้สลัก
6: บ๊ายบายบ๊ายบายเจอแล้ว
3: ask for their this African you know a lot of them made by my selling bag can take African ask for
7: them เอาตัวเล็กตัวใหญ
6: ่
3: มันเป็นภารกิจค่ะหนูต้องขออนุญาตลุง CP ได้ไหมคะขอตัวเล็กๆ CP ได้ไหม
6: ตัวเล็กๆได้ไหมอ่ะ
9: We have two artists for free so we're gonna do
10: big
9: big
6: big ขอร้อง please
7: ขอบ
6: คุณค่ะ
3: เนี่ยมันเป็นช้างแกะสลักเลยไหมคะแกะสลักจักรยาน
11: What's your name? Where you come from?
6: Oh, oh, hi, look,
3: hi, look, from you. Hi, pig with snake.
6: Hey,
3: cool.
6: Oh, we have to go back.
0: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาบ้างให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
6: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
8: ไอ้ยืนตัวแบบ
6: เฮ้ยไอ้ไอ้ยืนแล้ว
0: I don't want to. ญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
3: สายโชกุจังเก๋เฮ้ย
6: สายโช
3: กุจังเก๋เฮ้ย
12: รู้ว่าจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
0: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปากงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านนะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
6: โอเค
8: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
6: ถ่ายรูปแล
13: ้ว
6: ค่ะ
13: ทำไมเชื่อไม่เป็นไร
0: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้เอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที่
6: โอเค
13: โอเค
6: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโ

0: จริงจริงจริงจริงจริงอ่ะมาคุณจ้า
1: แวะกินก๋วยเตี๋ยวให้ของผู้คนอิ่มแล้ว

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Five songtam
2: for eat, right?
1: Eat
2: by ourselves.
1: Okay.
2: Eat songtam.
1: Did you have you ever tried songtam before?
2: Yeah.
1: Ready?
2: Yeah. No.
1: No. I'm just saying yes.
3: Songtam, songtam, songtam,
2: songtam. Para, para, 40 baht. Oh, amazing.
3: Amazing, Kaira.
2: Amazing. Nice
4: style. Amazing.
2: ต้องตามขายที่ไหนครับ
5: เข้าไปได้ไหมจะไปโยนเลย
2: เออ
6: มิชิ
2: โอ้ย
5: น้ำซับ
2: เป็นกับ
5: น้ำ
2: ก
5: ่อน
2: ยูอีกต้องตาม
1: ชู
2: ต้องตามน้องต้องตาม
1: น้องต้องตาม
2: Rice. Oh, rice. Rice. Okay. Som tam pa la. Rice. Pa la. Som tam pa la.
4: Oh, I think we found it. We found
1: it. That is som tam, right?
4: Right? I don't know. I guess that is som tam. Som tam pa pia.
2: Som tam pa pia.You papia?
1: We found papia!
4: We found her!
2: Yeah!
1: Som tam, som tam, som tam.
4: You want to?
1: You want to?
2: Yuji!
4: Yuji! Yuji! Yuji! Yuji! Yuji! Yuji! Yuji! Yuji! Yuji! Yuji! Yuji! Yuji!
1: Yeah! We
2: finished!
4: Yeah! Mission complete!
2: โอ้โหอร่อยชี
1: อร่อยชีนะ
2: ใช่พ่อเกือบส้มตำยูจิ
1: ส้มตำยูจิ
4: ยูจิ
2: ส้มตำ
4: ยูจิ
2: ฮะฮะโอ้ยเจ๊
4: Second mission. What? You have to ask for model.
2: Model.
4: Free model for free.
2: Free model.
4: We have to ask for free model. Model.
2: Model.
4: Food model.
2: Elephant.
4: Yeah. Elephant.
2: Yeah.เฮ้ handsome gentleman
4: handsome เขาบอกว่าลุ
1: ง
4: หล่อ
1: เขาบอกลุงหล่อ
4: สุภาพบุรุษสุดหล่อ
2: handsome man thank you yes Thai from a group
4: from a group from a group ในประเทศไทย
2: yeah please please
4: what do you want
2: please free elephant
1: okay
4: gentleman
7: ครับผม
4: ครับผม
2: ready
7: free
2: for you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของใจใจดี
1: เรีย
4: นกันมา The next mission is
2: yeah
4: take a picture with a snake
1: yeah
4: anaconda
2: mission impossible 3
7: yeah the snake the python
2: oh yeah
7: so you can go
4: oh there
7: let's go
1: wow big snake
7: this is python
1: don't be scared right yeah man
4: จะมาขอโลกกับกูคร
2: ับ ยูจิ
4: ยูจิ
2: now it's your turn
1: ยูจิ again
4: เยอะครับพี่ฮัน
1: ครับถ้ามี
4: อ๋อหัน
2: Kiss him. Oh. Hey, last mission.
4: Yeah.
2: Da da da da da da.
4: Okay, we have.
1: We have to order noodle, right?
4: Noodle. Ramen. Everyone.
1: I see in the star, right?
2: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Let's go, right?
2: いただきます。わあ、ホッホッホッホッ。
4: あれだけ。
2: おいしい。おいしい。おいしい。
4: おいしい。
1: 向こう。あっという間に。
7: おいしい。
2: もうな。おいしいね。
4: もちゃんもちゃん。
2: うん。
4: We are the winner.Okay, let's go to the finish.
2: Delicious.
4: Winner.
2: Winner.
3: Winner.
2: Winner.
3: Winner. Winner.
1: Oh, my God, la pa, bro.
2: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team
0: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้

0: าติดตามชมกันต่อครับ
1: ช่วง Wrap Up
2: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบมีอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน more than แดนละมอมอมอแดนเอาพูดเร็วแดนละมอมอมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอมอมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่กูเก๋บอกอุ้ยกูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไม่รู้มีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกกูจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
3: ยาว
2: ดีมากค่ะ
4: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
5: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
6: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
7: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษ

โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคนิคแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมกำลังมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็เล่นโยคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะครับก็เป็นเพราะว่าวันนี้จะมีตอนที่ชื่อว่า Sports Part 2ต่อจากครั้งที่แล้วไงล่ะครับซึ่งกีฬาแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่พี่น้องชาวไทยชอบเล่นกันมากในห้างนั่นเองครับโบว์ลิ่งนั่นเองครับนะคำว่าโบว์ลิ่งก็มาจากคำว่าโบว์โบว์เนี่ยก็จะแปลว่าช่วยชามก็ได้หรือจะแปลว่าการกลิ้งลูกนะฮะซึ่งกีฬาโบว์ลิ่งนะครับก็เป็นกีฬาที่นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปเล่นกันเนาะเคยไหมครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยชอบไปเล่นโบว์ลิ่งกับสาวๆมากเราก็ต้องทำเท่ก่อนนะแหมทำเป็นยืนนะครับมีลูกโบว์ลิ่งนะฮะเราก็ทำเหมือนนะก็โยนนะครับท่าสวยมากล้างท่อประจำแต่ผู้หญิงเนี่ยนะครับผมบางครั้งเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะหยิบลูกหวานเย็นมาแล้วก็วิ่งเหยาะแยะเหยาะแยะเขาโยนลูกอย่างกับลูกเป็ดตองเนี่ยนะครับลูกก็ลอยแหววถ้าลูกมีชุดมันคงจะ no ปุ้งเสียงดังมากจนทั้งนะครับทั้งร้านโบว์ลิ่งต้องหันมามองเลนไหนวะดังจริงๆปั้งเสร็จปุ๊บลูกก็จะค่อยติเตียวติเตียวติเตียวติเตียวปึ้งโอ้โหแม่เจ้าครับสไตร์เฉยเลยครับเราท่าเท่แต่ล้างท่อส่วนน้องเขาเนี่ยนะครับผมท่าตลกแต่สไตร์เอาสไตร์เอานะครับสไตร์นะฮะก็คือล้างพินก็คือไอตัวพวกนั้นนะ10พินเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บไม่หมดก็จะมีการใช้คำว่า spare หลายคนที่เคยเล่นโบว์ลิ่งน่าจะเคยเจอนะครับ spare S P A R E นะคำว่า spare เนี่ยแปลว่าที่เหลือหรือจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ spare นะฮะ spare ก็คืออะไรให้เหลืออีกลูกนึงให้เหลืออีกลูกนึงนะ spare แล้วก็ต้องเก็บ spare นะฮะอย่างเช่นอะไรก็เรียกว่า spare parts นั่นเองครับ spare parts นะฮะหรืออย่างเช่นวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยอาจจะหนาวผมเอาแจ็คเก็ตไปแต่ I have a spare jacket for youผมมีแจ็คเก็ตเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวคุณนั่นเองเผื่อคุณจะหนาวนะฮะ spare ล้างท่อล่ะสรุปเขาเรียกว่าอะไรครับล้างท่อ wash the pipe clean the pipe อันนั้นมันน่าจะแปลว่าล้างท่อน้ำนะครับคุณเขาเรียกว่า gutter ball ครับเพราะว่า gutter มันก็เหมือนคล้ายๆนะครับพวกรางน้ำฝนอ่ะนะอารมณ์ประมาณนั้น gutter มันจะแปลว่าพวกรางนะครับยาวๆที่แบบเล็กๆแบบนั้นนะฮะเอาไว้ระบายน้ำมันเป็นต้นนะ so ล้างท่อก็ถึงเรียกว่า gutter ball

นั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมเวลาไปเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยเคยไหมครับสไตร์3ครั้งติดกันเคยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอะไรเทอร์คีครับไม่ใช่เทอร์คีอยู่ในห้องน้ำครับเทอร์คีไก่งวงนั่นแหละฮะเขามันเป็นศัพท์ของเขาอ่ะผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นโบว์ลิ่งแล้วผมก็สังเกตตอนที่น้องเขาสไตร์3ครั้งครับไม่ใช่ผมนะฮะผมล้างท่อ3ครั้งติดกันเลยครับสะอาดแจ๋วเลยกีฬาต่อไปนะครับหลังจากโบว์ลิ่งเนี่ยนะครับผมเราไปดูกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่านะเข้าไปในสระว่ายน้ำคุณรู้จักคำว่า swimming pool ใช่ไหม swimming pool สระว่ายน้ำ swimmer ก็คือนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เลยครับอยากจะทราบว่าคุณรู้ไหมครับว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะชุดว่ายน้ำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า swimsuit หรือว่า bathing suit นั่นเองครับของผู้ชายบางครั้งจะเรียกว่า swimming trunks ก็ได้นะ swimming trunks นะครับส่วน swimming cap เนี่ยก็คือหมวกนะฮะหมวกว่ายน้ำเนี่ยนะฮะแว่นอะแว่นว่ายน้ำเรียกว่าอะไรนะ Google ไม่ครับไม่ใช่เว็บไซต์หาข้อมูลเขาเรียกว่า goggles นั่นเองครับ goggles goggles นั่นเองนะฮะ goggles ก็คือแว่นว่ายน้ำนะครับ goggle เนี่ยมันจะมีพี่ใหญ่ของมันด้วยนะก็คือ snorkelนะ snorkel มันจะเป็น mask นะ mask คือหน้ากากใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีท่อหายใจเวลาคุณไปนี่นะฮะเวลาคุณไปว่ายน้ำหรือไปดำน้ำในทะเลใช่ไหมครับคุณอาจจะ scuba diving ไม่เป็นใช่ไหม scuba diving อย่าลืมนะต้องออกเสียงว่า scuba diving นะคำว่า dive เนี่ย dive เนี่ยมี3ความหมายเลย1 dive ก็คือการดำน้ำ2คือการอะไรครับเวลาเข้าที่ระวังแอบแล้วก็พุ่งลงไปในน้ำและ dive อีกหนึ่งความหมายคือพวกนักฟุตบอลที่ชอบพุ่งล้มเนี่ยเขาเรียกว่า diveนะ scuba diving ไม่ใช่ scuba driving นะ scuba driving น่าจะแปลว่าขับรถใต้น้ำหรือเปล่าไปดูพวกคอรัลปะการังเนี่ยนะครับ but scuba diving ก็คือการนะครับการดำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมี mask มี oxygen tank นะฮะแล้วก็มีพวกตีนกบนะฮะตีนกบไม่ใช่ frog feet อันนั้นมันคือตีนของกบจริงๆแต่พวกตีนกบว่ายน้ำเขาเรียกว่า flippers หรือจะใช้ fins ก็ได้ครับ fin เนี่ยมันก็จะแปลหูฉลามหรือแปลว่าครีบของปลาและเขาเอาไปใช้กับตีนกบได้เหมือนกันครับกีฬาต่อไปนะครับก็คือบาเล่แหละครับก็ไม่ใช่บาเล่นะฮะจริงๆผมกำลังพูดถึง figure skating นั่นเองครับ figure skating now figure skating เนี่ยนะฮะก็คือพวกสเก็ตน้ำแข็งแบบลีลาใช่ไหม now ice skating ice skating มันจะมีอยู่2แบบนะฮะก็คือมีโอเค ice skating คือกีฬานะฮะสเก็ตน้ำแข็งแต่ figure skating ก็คือพวกสเก็ตแล้วก็แบบลีลานะเต้นกันอย่างนั้นแบบคุณผู้ชมครับว่าอ๋อกล้องอยู่ทางนี้นะฮะขอโทษครับนั่นลานสเก็ตเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกอะไรครับเขาจะเรียกว่า skating rink นั่นเองครับ R I N K ไม่ใช่ ring นะอันนั้น boxing ring แต่ skating rink R I N K นะครับส่วนถ้าคุณชอบเล่นกีฬาฮอกกี้เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า hockey stick ส่วนไอ้พวกไอ้ลูกฮอกกี้นั่นแหละเขาเรียกว่า puck นั่นเองครับ the hockey puck ก็โอเคก็ถ้าคุณเคยเห็นบ้างก็รู้จักไว้นะเพราะถ้าคุยกับชาวอเมริกาจะได้คุยรู้เรื่องเพราะไอซ์ฮอกกี้ก็เป็นกีฬาที่เขานิยมชมชอบเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะครับก็คือกีฬาฟันดาบนั่นเองครับกีฬาฟันดาบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเฟนซิ่งนะคำว่า fence fence เนี่ยก็จะแปลว่ารั้วก็ได้นะ wall คือกำแพงแต่ fence คือรั้วโซกีฬาฟันดาบเขาเรียกว่าเฟนซิ่งนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับดาบดาบ s w o r d sword sword ไม่ใช่ sword นั่นแหละครับสอนมาตั้งหลายรอบแล้ว sword นะฮะ sword กีฬาต่อไปนะครับก็คือกีฬานี้เลยครับกีฬา snooker นะฮะ snooker หรือว่า pool ครับผมมีแค่3คำที่อยากจะฝากไว้นะคำว่าหลุมเนี่ยนะครับผมเราเรียกว่าคือ hole ใช่ไหมแต่ในกีฬา snooker นะครับเขาเรียกอย่างนี้ pocket pocket ก็เหมือนกับกระเป๋ากางเกงนะฮะso pockets ก็คือหลุมของโต๊ะสนุกเกอร์หรือโต๊ะพูลนะฮะซึ่งถ้าคุณยังไม่ทราบนะครับสนุกเกอร์จะโต๊ะใหญ่แต่หลุมเล็กแต่ของพูลเนี่ยจะโต๊ะเล็กแต่หลุมใหญ่ pockets 2คือสักหลาดนะสักหลาดก็เรียกว่า the cloth c l o t h cloth ก็เหมือนผ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงก็คืออันนี้คุณรู้อยู่แล้ว queue แต่หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือเข้า queue ถ้าไม้สนุกเกอร์เขาเรียกว่า the queue c u eนะที่เราต้องมีช็อกและช็อกมาฝนฝนเนี่ยนะ C U E Q ครับแต่ถ้าเป็นเข้าแถว Q U E U E ก็คือ Q อันนั้นมันจะออกเสียงเหมือนกันนะแต่ว่ามันคือคนละ Q นั่นเองนะจ๊ะต่อ
่อไปนะครับเราจะไปดูกีฬาอีก2ประเภทที่ผมรักและผมชอบมากที่สุดนะครับกอล์ฟนั่นเองครับไม่ใช่กอล์ฟนะฮะกอล์ฟนี่เลยนะครับกอล์ฟไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนี่อาถามเลยไม้กอล์ฟปิงปองก็เรียกปิงปองแบตหรือปิงปองแพดเดิลนะไม้เบสบอลก็เบสบอลแบตนะไม้เทนนิสก็คือแร็คเก็ตใช่ไหมฮะแต่ไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าติ๊กต็อกเขาเรียกว่ากอล์ฟคลับนั่นเองฮะอย่างเช่นครับ I forgot to bring my golf clubs ผมลืมเอาไม้กอล์ฟมา golf clubs นะครับไม้กอล์ฟเสร็จปั๊บสนามกอล์ฟต่อไปดีกว่าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างเช่นนะครับอ่ะคอร์ตไหมนั่นเป็นสนามกีฬาพื้นแข็งหรือจะเป็นแทร็กไหมTrack หรือ Circuit นั่นมันสนามกีฬาแข่งรถหรือว่าวิ่งแล้วเอาอะไรฮะอะไรนะฮะ Field F-I-E-L-D Golf Field ก็ไม่ได้นะ Golf Field เหมือนตีลูกกอล์ฟใส่วัวใส่ควายนะครับอันนี้ Golf Garden โอ้โหนั่นมันสวนหลังบ้านนะครับตีกอล์ฟใส่ต้นไม้ Golf Park Golf Park ก็จะเป็นตีลูกกอล์ฟใส่พวกลำไทยเก๊กตุ๊บไอ้ยาอะไรฮะ Golf Yard Golf Yard มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า golf course นั่นเองครับ golf course นะฮะเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรไม่เหมือนกันนั่นนี่คือเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมของกีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับก็คือ driving range นั่นเองครับเราก็จะงงว่าเอ๊ะคำว่า drive ขับรถเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับกีฬากอล์ฟก็อย่างที่ผมบอกนะว่าการตีลูกกอล์ฟให้ไกลที่สุดเขาเรียกว่า verb to drive นะฮะไม้กอล์ฟที่ตีลูกไกลที่สุดหรือไม้เสิร์ฟเนี่ยเขาเรียก driver ใช่ไหมครับ so driving range เนี่ยก็เลยแปลว่าสนามซ้อมกอล์ฟนั่นเองฮะ driving range คือสนามซ้อมกอล์ฟที่มันจะมีเลนต่างๆเนี่ยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า drive นะครับผมเพราะว่านักกอล์ฟหรือ golfer นะ golfer คือนักกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟเฟอร์ไทยคนหนึ่งนะครับไปถามกอล์ฟเฟอร์ฝรั่งเพื่อนตัวเองนะครับไปถามอย่างนี้ครับอยากจะไปซ้อมกอล์ฟไม่อยู่ไปถามเขาว่า Do you want to die ฝรั่งก็ตกใจฮะ Do you want to die อยากตายเปล่าฝรั่งตกใจทำไมจะต้องมาฆ่ากันด้วยล่ะแค่จะไปตีกอล์ฟด้วยกันนะเขาต้องออกเสียงว่า drive นั่นเองครับแต่ที่จริงแล้วนะครับก็คือ Do you want to go to the driving range ครับเราจะไม่ใช้ drive golf นะฮะ Do you want to go to the driving range or do you want to go practiceat the driving range นั่นเองนะครับนั่นก็คือกีฬากอล์ฟกีฬาโปรดผมชนิดหนึ่งและแน่นอนพี่น้องชาวไทยหลายคนก็ต้องชอบกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูกีฬาโปรดที่สุดแล้วล่ะของชาวโลกกับรวมถึงพี่น้องชาวไทยนั่นก็คือฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์กีฬาฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์นี่นะครับชาวอังกฤษเรียกฟุตบอลชาวอเมริกาเรียกซ็อกเกอร์แค่นั้นเองฮะคือเขาตกลงอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วครับสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าฟุตบอลที่อเมริกาเนี่ยก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลกีฬาคนชนคนนะนักฟุตบอลเขาเรียกฟุตบอลเลอร์นั่นเองนะฮะฟุตบอลเลอร์อย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮม is a footballer นั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ก็ได้หรือฟุตบอลเลอร์ก็คือนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับผมก็มีหลายศัพท์มากนะครับที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยคุณจะต้องรู้และถ้าวันนี้เนี่ยคุณลองกลับไปดูฟุตบอลที่บ้านคุณนะครับแบบภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคุณจะได้ยินหลายๆคำที่ผมพูดถึงอย่างแน่นอนคำแรกก็คือสนามกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับโอเคจะเรียกว่า the field ก็ได้นะฮะ the field แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับส่วนมากฝรั่งจะเรียกว่า the pitch นั่นเองครับเหมือน pitch ที่แปลว่าโยนเบสบอลใช่ไหมนั่นแหละครับ so the pitchฟุตบอลพิชก็คือสนามฟุตบอลนั่นเองครับส่วนมากฟุตบอลพิชเนี่ยก็จะอยู่ในสเตเดียมสเตเดียมเราก็รู้จักอยู่แล้วนะครับในสเตเดียมเนี่ยก็จะมีอะไรครับจะมีสแตนสแตนไม่ได้แปลว่ายืนอย่างเดียวนะฮะสแตนนะฮะหรือ the stands ใส่ s เนี่ยนะก็คืออัฐจันทร์นั่นเองครับนั่นไงฮะดังนั้นนะครับมันจะมีอันที่ตลกตกใจได้นะครับอาจจะฟังรู้มันขัดกันนิดนึงก็คือสมมติวันนี้เนี่ยเราไปดูนะครับฟุตบอลแล้วกันไหมที่อังกฤษนะฮะแล้วคุณโทรมาถามผมว่าChris, where are you? คุณอยู่ไหนอ่ะผมจะบอกคุณว่าอะไรครับ I'm sitting in the stand เราก็จะงง sit in the stand sit มันนั่ง stand มันคือยืนเฮ้ยนั่งหรือยืนวะ sitting in the stands ก็แปลว่ากำลังนั่งอยู่ในอัฐจันทร์นั่นเองนะครับคุณอาจจะถามผมว่า which team do you cheer ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับคำว่า cheer เนี่ย cheer มันก็คือการส่งเสียงเนี่ยนะครับผมสนับสนุน cheer ถ้า cheerก็ไม่ใช่การเจียเบรกหรือเจียจานหรือเจียเหล็กนะครับเจียคือการอู้คือการโหนั่นเองแต่ถ้าการเชียร์คือการสนับสนุนทีมหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า support นั่นก็แปลว่าอะไรครับ
supporter ก็คือกองเชียร์นั่นเองฮะ supporter คือกองเชียร์ support คือ verb to cheer อย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเป็นแฟนหงมาตั้งแต่เด็กๆ นะฮะ so I support Liverpool นั่นเองครับหรือ I'm a Liverpool supporter ต่อไปนั่นนะครับเราก็ต้องมาดูพวกส่วนของกีฬาฟุตบอลในสนามหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว goal แต่ goal เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะครับผมก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป้าหมายในชีวิตของเราได้เหมือนกันนะก็เอาไปใช้นะครับผมเป็นสำนวนนะฮะว่า what is your goal เพราะว่านักฟุตบอลก็ต้องเล็งไปที่ goal คือเป้าหมายของเรา anyway goal เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่สองส่วนฮะก็คือตัวเสากับตัวคานปรากฏว่ามีพี่น้องชาวไทยก็นั่งดูฟุตบอลอยู่กับฝรั่งครับน่าฟุตบอลกำลังมันมากแต่ฝรั่งนั้นปวดชิงช่องฮะฝรั่งนั้นก็ไปฉี่ครับปรากฏว่าในขณะที่ฝรั่งนั้นไปฉี่นะครับในเกมเนี่ยมีการเตะลูกชนเสาทุกคนก็ไอ้ฝรั่งก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวิ่งออกมาถามพี่น้องชาวไทยว่า what happened what happened ชาวไทยก็อยากจะบอกว่าลูกฟุตบอลชนเสาโอ้ยนั่งกันมึนกันอยู่สักพักนึงครับอยู่ดีครับขี้เมาในวงบอกว่า the ball hit the Saturday ลูกชนวันเสาร์มันจะบ้าแล้วป่ะครับแหมเขาเรียกว่าอะไรครับ the ball hit the post นั่นเองครับ post ถ้าเป็นพวกเสาใหญ่เลยนะฮะก็เรียก pillar ก็ได้นะอย่างเช่นพวกเสาแบบสร้างบ้านอะ pillar นะฮะแต่ถ้าเสานะครับแบบเต้นรูดเสายาวๆไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่า pole นั่นเองอย่างเช่น pole dancing แต่ถ้าเป็นเสานะครับของโกเนี่ยเขาเรียก the postดังนั้นนะครับลูกชนเสาก็บอก the ball hit the post นั่นเองนะฮะถ้าชนคานะครับเขาเรียก the ball hit the bar นั่นเองครับไม่ใช่บรานะครับมันลูกบอลไปชนยกทรงนั้นเตะอยู่แถวบ้าน hit the bar ไม่ใช่ hit the bar นั่นเองครับชน hit the bar ชนเสา hit the post นะฮะถ้าเข้าก็ต้องเป็น scored นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับ David Beckham scored นั่นเองนะฮะลูกเข้าไปตูงตะข่ายพอพูดถึงเรื่องของตะข่ายกับโกนะครับเราก็ต้องมาดูตำแหน่งฟุตบอลกันหน่อยดีกว่าไหมตำแหน่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะผู้รักษาประตูคือ goalkeeper the goalkeeper ก็คือนายทวารต่อไปนะครับก็คือพวกกองหลังเนี่ยก็คือ defenders นะครับ the defenders นะฮะโอเคก็จะมีพวกตำแหน่ง center home center half right back left back อะไรพวกนี้นะฮะ right back left back กองหลังขวากองหลังซ้าย center half อะไรพวกนี้แต่ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษง่ายๆคือกองหลังคือ defendersกองกลางก็คือ the midfielders นั่นเองครับ midfielders ปีกก็คือ wingers นะครับ the wingers แล้วก็พวกกองหน้าก็เรียกว่าพวก strikers นั่นเองครับหรือพวก forwards นะคุณเห็น FW forwards หรือว่า striker นั่นเองนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยนะครับทำงานกันเป็นทีมเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าฟุตบอลทั้งทีม11คนนี้เนี่ยนะครับมีแค่คนคนนึงเนี่ยไม่สนใจที่จะเอาลูกนะฮะไปเข้าโกเนี่ยก็คือมีเป้าไม่เหมือนอีก10คนเนี่ยทีมของเราอาจจะพังได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นครับการทำงานเป็นทีมอยากให้ดูทีมฟุตบอลเป็นต้นครับก็คือแต่ละคนมีตำแหน่งรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องส่งลูกให้กันอย่ามาทะเลาะ กันอย่าไม่มีปัญหากันเพราะถ้าทะเลาะ กันเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าคู่แข่งก็จะเลี้ยงลูกผ่านเราแล้วก็เตะลูกเข้าประตูเราแล้วก็แพ้สิครับฝากไว้สำหรับทุกๆบริษัททุกๆทีมที่ต้องทำงานกันด้วยกันนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องราวของแอคชั่นในกีฬาฟุตบอลกันบ้างครับคิกก็คือเตะหานี่รู้ pass ก็คือส่งคุณก็รู้เซฟนะฮะก็คือการเซฟลูกได้นะครับชูตก็คือยิงนี่แต่หลายๆคำที่ผมพูดไปนะครับคุณก็บอกง่ายไหมแล้วถ้าคำว่าเลี้ยงลูกบอล นะฮะเลี้ยงลูกบอลครับอะไรนะครับ treat นั่นไม่ฮะนั่นมัน treat นั่นมันเลี้ยงขนม treat คือเลี้ยงขนมอย่างเช่น trick or treat Halloween เลี้ยงลูกบอลเขาเรียกว่า dribble dribble ก็คือ dribble the ball คือเลี้ยงครับเขาบอกนักฟุตบอลที่ชอบเลี้ยงและไม่ชอบส่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำงานกันเป็นทีมเพราะว่าเลี้ยงเนี่ยนะครับผมมันเหนื่อยไงคนเดียวแต่ถ้าส่งเนี่ยนะครับเพื่อนก็อยู่นั่นเราก็ส่งเนี่ยให้ลูกบอลทำงานมากกว่าคนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก dribble คือเลี้ยงลูกครับต่อไปนะฮะเราอยากจะเปิดลูกเข้ากลางครับบางคนก็บอก open the ball open the ball open the ball มันคือฉีกลูกเปิดมาเลยนะฮะเขาเรียกว่า cross the ball นั่นเองครับ cross the ball เปิดลูกเข้ากลางนะฮะ cross the ball นี่ไง cross the ball ต่อไปนะครับผมมงครับผมมงก็คือ head the ball นั่นเองครับอย่างเช่นเราจะบอกว่า Messi head the ball นะฮะ headed the ball into the goal headed คืออดีตไง he headed the ballinto the goal แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการทุ่ม throw in นะฮะ throw in ก็คือการทุ่มลูกนะฮะ
โกลคิกก็คือเตะจากประตูและฟรีคิกก็คือการฟรีคิก PK ก็คือ DJ ปิยวัฒน์เข็มเพชรนะครับนะฮะ PK คือเพนัลตี้คิกเนี่ยนะฮะเราจะใช้ take the free kick หรือว่า take the penalty kick นั่นเองนะครับนั่นก็คือพวกแอคชั่นของกีฬาฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะชาวไทยเรียกว่า start อย่างนี้ฝรั่งก็เรียกว่า start ที่แปลว่าเริ่มนะฮะเขาเรียกว่า studs the studs นะครับแต่จริงๆนะฝรั่งเรียกว่า football boots หรือ soccer boots ก็ได้นะหรืออีกหนึ่งคำคือคำว่า cleats นั่นเองครับ cleats ไม่เชื่อผมไปดู Google ครับ c l e a t s cleats ไปกดที่ image ดูซิอะไรขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับแข้ง shin pads นะฮะนี่มัน chin คือคางshin นะฮะก็คือหน้าแข้งของเรานั่นเองครับนี่ก็คือพวกกีฬาฟุตบอลนะฮะwin ชนะ draw ก็คือเสมอ l ก็คือ lose คือแพ้นะฮะอย่าลืมครับอย่างเช่น man u won แปลว่า man u ชนะหาจะบอก man u ชนะ liverpool แม่ดีกว่า liverpool ชนะ man u ดีกว่าliverpool beatแมนยูนั่นเองครับลิเวอร์พูลบีทแมนยูนะฮะสมมติชนะไป 1-0 1-0 0ของฟุตบอลคือ nil นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นเสมอกันนะอย่างเช่นลิเวอร์พูล draw จริงๆก็ต้องใช้อดีตเป็น drew นะลิเวอร์พูล drew with man u ถ้า 0-0 ก็ nil-nil แต่ถ้า1เท่าคนใช้คำว่าเท่าคนไทยใช้คำว่าเท่าใช่ไหมฝรั่งใช้ one all นั่นเองครับ man u drew with liverpool oneall นั่นเองนะครับผมและอันที่เจ็บปวดที่สุดคือเวลามีการยิงลูกเข้าประตูในช่วงเวลาทดบาดเจ็บใช่ไหมเขาเรียกว่า injury time ครับหรือทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองครับ injury time หรือว่า added time ก็ได้บางทีก็จะเรียก added time คือเวลาที่ต้องบวกไปด้วยนะครับ basketball กันมากดีกว่า basketball ก็ไม่มีอะไรมากครับ dribble เขาก็จะใช้ dribble ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเหมือนฟุตบอลนะ bounce ก็คือเด้งนะฮะแล้วเวลาเราชูตไปนะครับชูตเนี่ยก็จะชูตไปที่ฮูปฮูปก็คือห่วงเน็ตก็คือตัวตะข่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เราต้องเจอการ์ตูนนี่ไงการ์ตูนสแลมดังนั่นเองครับนะดังเนี่ยมันคือการยัดห่วงใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าสแลมเพราะอะไรสแลมมันแปลว่าอะไรแฮลปังเสียงดังมากอย่างเช่นครับแล้วคุณปิดประตูโยปังสแลมเดอะดอร์นั่นเองครับสแลมเดอะดอร์ส่วนสแลมดังเขาเรียกว่าสแลมเพราะอะไรครับเพราะมันมีการกระแทกเสียงดังมากๆนะนั่นก็คือเรื่องราวของbasketball นั่นเองนะครับแบบหอมปากหอมคอนะฮะต่อไปก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่ชาวไทยชอบมากคือนะฮะแล้วเราก็การตกปลานั่นเองครับ fishing เขาว่ากันว่าคำว่า bait เนี่ยในภาษาไทยเนี่ยเราเอามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า bait นะฮะ bait แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคนไทย bait เนี่ยก็คือตัวตะขอใช่ไหม bait แต่ของฝรั่ง bait เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตะขอนะฮะมันคือตัวเหยื่อที่อยู่บนตะขอครับ fishing rod คือคันเบ็ดหรือว่าก็คืออุปกรณ์ตกปลา fishing rod แล้วตัวตะขอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า the hook นะฮะ the hook แต่ไอตัวหนอนหรือตัวเหยื่อเนี่ยเขาเรียกว่า the bait นั่นเองครับ bait กีฬาต่อไปคือ racing racing ก็คือการแข่งรถแนะนำนะครับว่าขอความกรุณาว่าไม่เอา street racing ได้ไหมครับสำหรับพวกคนขับรถ car driver กับ motorbike rider คนขับรถหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าไปแข่งบนถนนเป็น street racing เลยเนาะมันสร้างความเดือดร้อนความรำคาญใจและก็อาจจะสร้างถึงความบาดเจ็บความพิการหรือความตายมาให้กับคนบนท้องถนนด้วยนะครับไปแข่งกันใน circuit หรือใน track กันดีกว่าแล้วอย่าลืมครับเวลาคุณไปแข่งรถเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใส่ helmet กันด้วยนะครับหมวกกันน็อกฮะกีฬาสุดท้ายนะครับที่ผมว่าชาวไทยก็เห็นบ่อยๆอย่างเช่น Asian Game ก็ไปแข่ง SEA Game ก็มีโอลิมปิกยังไปเลยกีฬาแข่งม้านั่นเองครับนะ horseback riding horseback riding ก็คือการขี่ม้านะฮะ horseback riding แต่ถ้า horse racing ก็คือการแข่งม้าใน horse racing นะฮะอย่างเช่นที่นางเลิ้งเป็นต้นนะครับ horse racing นะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเขาจะเรียกว่า equestrian นั่นเองครับกีฬา equestrian นั่นเองนะครับที่เขาจะต้องมีการขี่ม้าข้ามพวกสิ่งกีดขวางก็คือพวก obstacle แต่จริงๆเขาเรียกว่า hurdle ก็ได้นะ obstacle หรือว่า hurdles นะครับแล้วคนขี่ม้าเนี่ยก็จะต้องนั่งอยู่บนอานก็คือ saddle นะฮะแล้วก็ต้องจับนะฮะเชือกควบคุมม้าก็คือ rein นะ rein ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าฝนตกนะฮะ rein ตัวนี้ก็คือตัวเชือก
ควบคุมม้านั่นเองครับภาษาอังกฤษนะครับอย่าเลือกที่จะเรียนแค่อันนี้ฉันเอาฉันว่าฉันใช้ได้ก็เลือกใส่ทุกอย่างมาในสมองแล้ววันไหนต้องใช้ไหนก็เลือกหยิบจากสมองเอาไปพูดกับเขาดีกว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบ limited edition คือกีฬาไม่เอาอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งต้องไปคุยกับเขาเรื่องกีฬาไม่มีความรู้ก็นั่งใบ้รับประทานนี่ไงฮะดังนั้นครับวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าภาษาอังกฤษรู้ทุกเรื่องจะได้คุยกับเขาได้ทุกที่นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรายการคลิปของเรากับภาษาอังกฤษท็อปิกต่อไปจะเป็นท็อปิกอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยมันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists or filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: วลาเดี๋ยวเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมออ่ะไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยstadium
1: stadium
0: stadium พร้อมกัน stadium
1: stadium
0: ที่ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า stadium จำนะ stadium มันมีเกมให้เล่นนะ stadium ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหนโรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึง canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria canteen
1: cafeteria
0: canteen
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหนร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า restaurant ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า museum เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน
1: museum
0: very good ต่อไปโอ
3: ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: Supermarket.
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good.
1: Post office.
0: ส่งจดหมายจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter. ส่งจดหมายที่ post office. แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหน โรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station police station
1: police station
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
1: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที่ไหน
0: barbershop
1: barbershop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะบาร์เบอร์ช็อปนะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
1: library
0: นี้รู้แล้วนะ library
1: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
1: bus station
0: bus station bus แปลว่าอะไร
1: รถ
0: บัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
1: bakery shop
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: coffee shop
0: ร้านอะไร
1: ร้านอะไร
0: ร้าน Amazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยซินิมาเราไปดูหนังกัน
1: ซู
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักละทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3
1: cinema
0: Coffee shop. Bus station. Library. 1, 2, 3.
1: Library.
0: 1, 2, 3.ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค library 1 2 3 library ห้องสมุด
1: library
0: ต่อไป barbershop ไม่ใช่บาร์บี้ barbershop
1: barbershop
0: ไปธนาคารว่า 1 2 3 ไรนะ
1: police station
0: ต่อไป1 2 3 post office ต่อไป1 2 3 ต่อไป swimming pool swimming pool ต่อไปmuseum ต่อไปHotel ต่อไป Restaurant 1 2 3 Very good ต่อไป CanteenStadium. Park.
1: Hospital.
0: School. Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit You want to buy fruit. Fruit คืออะไร? Fruit. คืออะไร? Fruit. Bananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits. ก็คือผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ที่ทิเชอร์สอนมาทั้งหมดเมื่อกี้
3: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะ A place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ
4: จำได้ไหม
0: ในภาษาอังกฤษซีอะไร
4: ซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: จำได้ไหม
4: ไม่ได้มาเจออะไร
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโนดูหนังนะดูหนัง
4: มาเวรุ
0: ซี
5: ซีนีมา
0: ดังๆ
5: ซีนีมา
0: ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมาโรงหนัง ไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ A place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซะอะไร
4: สกายวา
0: อะไรตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้นี่สามคนเสี่ยมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่เขาซัดแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่คนเดิมมังง่ายอันนี้ง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือ
2: เขาเร
4: ีย
2: กว
4: ่
2: า
4: ที่
2: ไปเร
4: ีย
2: นหน
4: ัง
2: ส
4: ือ ไ
0: ปที่ไหนหอสมุนHospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สักคนสักคน
4: สักคน
0: สักคน
4: สักคน
0: สักคน
4: สักคน
0: สักคน
4: สักคน
0: สักคน
4: สักคน
0: ยกไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนเร็วโยนลูกไม่เตะค่ะโยนเร็วเอาเร็วเอา
4: คนจะ
1: ดมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to the bankHow can I get to the bank?
3: How can I get to the bank?
1: ช้าๆ How can?
3: How

0: I get
1: to the bank
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank
1: ไปธนาคาร
0: ไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป could you tell me
1: the way to
0: could you tell me
1: the way to
0: the museum
1: ไปไหนคะ
0: museum ฮะ
2: ป
0: ั
2: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
2: ห้องสม
0: ุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป can you tell me can you tell me
1: how to get to
0: the school
1: ไปไหน
0: ไปโรง
1: เรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me
1: Can you tell me
0: How to go to
1: the restaurant
0: ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้ายสุดท้าย
1: Can you tell me
0: where the hospital is hospital ที่ไหน
3: โรงพยาบาล
0: เก่งมากสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสระสระอะอาอิอีเออนั่นอ่ะโอ้เยอะเยอะภาษาอังกฤษมีกี่

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: considered that night, Khnom Thom was an inspiration to many Thai boxers as well.
1: แต่น่าเสียดายมากเลยครับปัจจุบันนี้มวยข้ามเชือกหาดูยากมากเลย
0: อ้าวสวัสดีครับคุณพี
2: ่ครับผม
0: เป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
0: พอดีเลยนะเพราะทีเจเกอร์ก็อยากรู้เรื่องมวยขาดเชือกแล้วปัจจุบันนี้มวยขาดเชือกยังมีอยู่ใช่ไหมครับ
2: ยังมีครับที่สําคัญเนี่ยเป็นลูกหลานในขนมต้มเป็นเด็กและเยาวชนครับใกล้ๆนี้แหละครับเนี่ยอยู่แถวเนี้ย
0: Thank you very much
2: You're welcome ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอ๊ะชาวบ้านบอกว่าจะมีมวยขาดเชือกอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเลยอยู่ในน้ำโถ่ไม่ใช่เดี๋ยวเจอแล้วนะครับหมวยคาดเชือกชาติจีนเข้าไปดูดีกว่าอุ้ยเป็นอะไรไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
0: เอ้าทำลายผู้ชายได้ยังไงครับสวัสดีครับพูดเล่นโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ครับน้องๆกำลังซ้อมอะไรอยู่ครับ
4: ซ้อมมวยคาดเชือกเพื่อที่จะเอาไว้แสดงโชว์ค่ะ
0: มวยคาดเชือกแสดงว่าทีเจเรก็มาถูกเพราะอยากรู้เรื่องนี้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับ My name is Teacher Greg What's your name
4: My name is Novakao Panmai My nickname Hoy ค่ะ
3: My name is Wachipon Panmai My nickname Pat ครับ
0: Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับโหเมื่อกี้นะครับตื่นเต้นมากเจ็บหรือเปล่า
3: ไม่เจ็บครับ
0: เมื่อสักครู่ Teacher Greg ได้ยินว่าฝึกมวยขาดเชือกเพื่อมีการแสดงใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะที่นี่จะมีการแสดงโชว์ทุกเสาร์อาทิตย์ประมาณ10โมงเช้าค่ะ
0: แล้วถ้าไม่ถึงมีวิชามวยขาดเชือกมาติดตัวด้วยมีผู้สอนหรือเปล่าคะ
4: มีค่ะหนูกับพี่พาเป็นคนบางบานค่ะเราก็เลยได้เป็นลูกหลานของนายขนมต้ม
3: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนครับคุณพ่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์มวยไทยเอาไว้ด้วยครับ
0: อยากฝึกด้วยอยากเล่นด้วยได้ไหมครับ
4: ได้เลยค่ะ
0: งั้นจะให้น้องๆสอนให้ทีเจอร์เป็นนักมวยขาดเชือกแล้วทีเจอร์เกรกจะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
0: ทางบ้านอย่าลืมนะครับเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และประโยคที่มีประโยคและลองตอบคำถามด้วยเดี๋ยวทีเจอร์เฉลยที่หลังครับโชคดีนะแล้วสมมติว่ามีฝรั่งเดินเข้ามาและทักด้วยประโยคแรกอาลองพูดด้วยครับ What are you doing?
4: What are you doing?
0: ที่แปลว่า
4: คุณกำลังทำอะไรอยู่
0: สุดยอด I'm practicing Thai boxing
4: I am practicing Thai boxing
0: แปลว่า
4: ฉันกำลังชกมวยอยู
0: ่เก่งจำได้อีกหนึ่งประโยคครับ What time is the show?
4: What time is the show?
0: แปลว่าอะไรครับ
4: คุณโชว์กี่โมง
0: หรือมีการแสดงกี่โมงเก่งมากตอบว่า The show starts
4: The show starts
0: at
4: 10
0: in the morning แปลว่าอะไรครับ
4: ฉันแสดง
3: ตอน10 โมงเช้าย
0: ากไม่ยาก
4: ไม่ยากค่ะ
0: ก็เหมือนมวยคาดเชือกใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: เพราะทีเจอร์ก็อยากลองด้วย
4: ได้ค่ะ
0: โอเคทีเจอร์พร้อมมากเลย This is the first time I will start learning boxing. I'm very excited because boxing is a martial art that foreigners love very much. Let's see how well my fighting skills will be. Hey, don't forget to cheer for me too. กลับมาแล้วนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยหล่อขึ้นหรือเปล่า
3: ดูดีมาก
0: โอ้ขอบคุณมากก่อนจะเริ่มทำยังไงดีครับ
3: เราต้องวอร์มร่างกายก่อนครับ
4: เริ่มจากท่าแรกนะคะเป็นการโน้มตัวลงไป
0: โอเค
3: แตะปลายเท้า
0: ลองออกเสียงด้วยครับ stretching
4: stretching
0: stretching แปลว่ายืดตัวหรือยืดเส้นครับ
4: ท่าที่สองนะคะเป็น
3: ดึงไหล
4: ่เป็นการดึงไหล่ค่ะเอาแขนไว้ข้างแล้วก็เอ็นตัวไปด้านซ้ายค่ะ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับ stretch your shoulder
3: stretch your shoulder
0: stretch ก็สอนไปแล้ว stretch แปลว่ายืดเส้นแล้ว shoulder คืออะไรครับ
4: ไหล่ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากแต่ละท่ากี่วินาทีครับ
4: 10วิค่ะ
0: โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 switch switch ก็คือสลับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4: ต่อไปจะเป็นท่านั่งนะคะ
0: โอเค sit down please
4: แล้วก็นั่ง
3: ขัดสมาธิ
4: ค
3: ่
4: ะแล้วก็ฝ่าเท้าชนก
0: ันท่านี้รู้หรือเปล่าฝรั่งจะเรียกว่า butterfly
4: butterfly
0: เพราะอะไรครับ butterfly แปลว่า
3: ผีเสื้อ
0: เหมือนไหมฮะ
3: เหมือน
0: ผีเสื้อ
4: จากนั้นเราก็โน้มตัวไปข้างหน้าค่ะ
0: ครับ one two three
5: four, five, six, seven, eight, nine, ten.
4: แล้วก็จะ
3: เหยียดขาตรง
1: โอเคจะพูดว่า leg straight
4: leg straight
1: ใช่แล้วนะ straight ก็คือตรงเนาะ leg straight โอเค
4: จากนั้นก็ทำเหมือนท่าที่หนึ่งเลยค่ะ
5: one, two,
4: three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
1: Oh, I'm so tired. รู้หรือเปล่า tired แปลว่า
4: เหน
1: ื่
4: อย
1: เหนื่อยใช่แล้วนะครับ I'm so tired ก็คือฉันเหนื่อยหรือรู้สึกเหนื่อยแต่เพิ่งเริ่มใช่ไหมครับ
4: ใช
1: ่โอ้ยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวซ้อมดีกว่า
3: ถ้าย่างสามผงครับ
1: อันนั้นคืออะไรครับ
4: คือเป็นการย่าไปข้างหน้า39แล้วก็ถอยหลัง39เพื่อเป็นการดูเชิงคู่ต่อสู้ค่ะ
1: อันนั้นจะเรียกว่า footwork
4: footwork
1: ครับ foot คืออะไรครับ
3: เท้าครับ
1: ใช่เหมือนว่ามันจะทำงานไปหน้าถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นยังไงครับ
4: อันดับแรกเราก็จะต้องตั้งการ
1: ปกป้องตัวเองแบบนี้จะเรียกว่า defensive position
3: defensiveposition
1: แปลว่าท่าเนาะ defensive คือปกป้องตัวเอง defensive position ก้าวหน้าครับโอเค
4: ยก
1: คร
4: ับ ยกแล้วก็วาง
1: ครับ
3: แล้วก็ก้าวอีกข้างครับไม่พอ
4: ก้าวอีกข้างค่ะแล้วก็วาง
3: แล้วก็วางข้าง
4: เฉียงๆนะคะจากนั้นเราก็จะ
3: ถอย
4: ค่ะหายลงใช่ค่ะ
1: ค่ะครับ It's a little hard ก็ยากนิดหนึ่งต้องฝึก Ready พร้อม1 2 3 ไป Hup 1 2 3 ถอยด้วย Ready Steady
4: ถอยมา
1: 1 Hup 2 3
4: ต่อไปจะเป็นการตั้งการ์ดนะคะ
1: ครับ
4: แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะยกขาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสลับมือค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่ะจากนั้นเราก็หมุนมือค่ะโอเคค่ะถูกต้องแล้วก
1: ็
4: เฉียงค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะก็วางตอนถอยหลังก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะวางนะคะแล้วก็หมุนมือค่ะไปข้างหน้าใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะนี่ค่ะทีเชอร์เชือกที่เราจะเอาไว้ทันมือกันค่ะ
1: โอเคสอนให้ครับคำว่าเชือกออกเสียงด้วยครับ rope
4: rope
1: เก่งมากแล้วถ้าไม่ถึงคาดเชือกมันมีประโยชน์อะไรบ้าง
3: เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีนวมครับเลยใช้เชือกแทนนวมเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เซฟด้วยแล้วก็ตามความเชื่อของนักมวยเขาจะผูกเครื่องราวของขลังไว้กับเชือกด้วยครับ
1: สอนนิดนึงนะครับคำว่าพันเชือกก็คือ wind the rope
3: wind the rope
1: หรือมีคำอื่นด้วย wrap the rope
3: wrap the rope
1: พันมือก็คือ wrap your hand
3: wrap your hand
1: เก่งมากวิธีพันมือต้องทำยังไงครับ
4: ก็เริ่มจากเอาตรงนี้ค่ะ
1: ครับ
4: แหวกมาเป็นสองด้านค่ะสอดไปที่นิ้วโป้ง
1: ครับนิ้วโป้งภาษาอังกฤษว่า thumbโอเค
4: จากนั้นเราก็จะพันที่ข้อมือนะคะ3รอบค่ะ
1: 1 2 3อยากรู้นะครับจุดเริ่มต้นฝึกนานหรือยังเนี่ยน้องพัท
3: ประมาณ5ปีได้นะครับ
1: น้องพลอยฝึกนานหรือยังครับ
4: ฝึกตั้งแต่อนุบาล
1: โอ้ตั้งแต่ตัวเปี๊ยะตัวเล็กอนุบาล
4: ประมาณ6ขวบ
1: ยอดเริ่มต้นยังไงครับใครเป็นผู้สอน
4: มีคุณลุงกับคุณพ่อเป็นคนสอนค่ะ
3: ตอนแรกคุณแม่เขาให้ผมเป็นคนไปรำเพราะว่าตอนนั้นสมาธิสั้นก็เลยอยากให้ฝึกสมาธิครับแต่ไปๆมาๆก็เลยให้น้องพลอยมาช่วยมาฝึกด้วยแล้วก็เลยได้มาเปิดหมวกจนถึงตอนนี้ครับ
1: คำว่าฝึกฝนใช้คำว่า practice คือได้ยินหรือเปล่า practice makes perfect ฝึกฝนบ่อยจะได้เก่ง
3: จริงครับ
1: จริงด้วยแล้วถ้าไม่ถึงชอบมวยคาดเชือกครับ
4: ได้ออกกำลังกายค่ะแล้วส่วนตัวพวกหนูสองคนไม่ชอบด้านกีฬาค่ะหนูก็เลยหันมาเล่นตรงนี้
3: เพราะว่ามันเหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวแล้วก็ใช้ป้องกันตัวได้ด้วยครับ
1: แล้วที่จะเกรง
0: มองเห็นว่าเป็นศิลปะด้วยเป็นการแสดงใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
0: อีกคำหนึ่งนะครับที่น่ารู้ก็คือศิลปะป้องกันตัวเอง martial arts
3: martial arts
0: อ๋อน้องพลอยสอนให้นะคำว่ากำมือพูดว่า squeeze your hand
6: Squeeze
0: your hand. หรือใช้คำว่า make a fist.
6: Make a fist.
0: Fist ก็คือมือหรือหมัดขาดเชือกเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับ
4: ต่อไปเราก็จะเป็นท่าที่หนึ่งจระเข้ฟาดหางค่ะ
0: คำนี้เราไม่ได้แปลตรงตัวจะเรียกว่า360
6: 360
3: headshot
0: kick
4: ท่าที่2คือท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
0: ท่าสุดท้าย
4: ท่าสุดท้ายคือท่าหักงวงอัยยราค่ะ
0: ขอดูหน่อยนะครับท่าแรกมันจะเป็นยังไง
4: ตั้งกาดค่ะแล้วก็จะเตะอย่างนี้แล้วก็เตะมาที่
0: เอาจีนคอทันทีเลยครับไปทางบ้านครับอย่าลืมนะแบบนี้แค่เป็นท่าให้ทำไม่ได้แนะนำว่าไปฝึกเองที่บ้านระวังนิดนึงมันอันตรายเนาะ
4: โอเคค่ะ3 2 1กวาดค่ะมาจึ๊บเตะโอเคค่ะ
0: แล้วท่าที่2
4: เป็นท่าหนุมานถวายแหวนค่ะ
0: มีเสียงด้วยคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าแขวหักหรือเปล่างั้นให้ทีจะลองด้วย
4: ผักออกนะคะแล้วก
0: ็ขอโทษด้วยนะว้าวและท่าสุดท้ายคืออะไรครับ
4: ก็เป็นท่าหักงวงอัยยราค่ะ
0: เจอเลยครับ Let's try ท่านี้เอาไว้ใช้เพื่ออะไรครับ
3: ใช้ในการตัดกำลังขาของคู่ต่อสู้ครับ
0: พร้อม
4: โอเคเตะจับค่ะแล้วก็ตีใช่ค่ะแล้วก็หมุนไปจับอีกรอบนึงแล้วก็ข้างนี้สองใช่ค่ะ
0: I'm so sorry.
3: ไม่เป็นไรครับ
0: I'm so sorry ที่แปลว่าขอโทษแล้วน้องพัทพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า no worries
3: no worries
0: no problem
3: no problem
0: it's okay
3: it's okay
0: นี่แหละมี3ประโยคที่แปลว่าไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างสนุกมากชอบ
4: คือทีเชอร์มาเรียนทั้งทีหนูก็จะให้ทีเชอร์แสดงไปกับพวกเราด้วยนะคะ
0: ได้อยู่เพราะชุดก็พร้อมใจก็พร้อมด้วยครับ audienceDon't miss the exciting show coming up. Teacher Greg has two fists of fury waiting for you, so check it out. การเรียนท่ามวยโบราณทั้ง3ท่านี้เป็นเรื่องที่อยากสำหรับผมเหมือนกันนะครับและเมื่อผมได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องพลอยน้องพาร์ทที่สอนผมทำให้ผมยิ่งต้องตั้งใจเรียนน้องทั้ง2คนมีความสามารถมาก This makes me understand how much Thai people love Thai boxing and want to keep it around forever อย่างที่คุณพ่อของน้องทั้ง2คนตั้งกลุ่มมวยคาดเชือกขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูนั่นเองครับ
7: สิ่งที่ชอบในการศึกษามวยคาดเชือกเรามีความรู้จากบรรพบุรุษพ่อปู่ในขนมต้มที่สามารถต่อกรกับพม่าได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชั้นเป็นเชลยศึกนั่นก็เลยศึกษาว่าจะทำยังไงจะให้มวยคาดเชือกของเราสืบทอดต่อไปยันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสำหรับการสอนมวยคาดเชือกให้ลูกมันเป็นวิชาพื้นฐานในการป้องกันตัวเองยับเกิดเหตุเฉพาะหน้าก็เลยให้เขาเรียนรู้และเทคนิคการป้องกันตัวสำหรับเรื่องดาบนั้นก็บอกเขาว่าเป็นอาวุธในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่บรรพบุรุษเรานั้นได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษาเพื่อป้องกันในยามเกิดเหตุสงครามในสมัยก่อนครับสิ่งที่เราตระหนักจะทำยังไงให้ประเพณีดีๆของบรรพบุรุษนั้นสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะในยุคปัจจุบันก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสําหรับการต่อยมวยคาดเชือกและการไหว้ครูมวยไทยก็จะไม่มีให้เราได้เห็นสําหรับในอนาคตนั้นก็จะให้เขาทั้ง2คนนะครับช่วยฝึกสอนคนรุ่นหลังให้รู้จักวิธีการต่อยมวยคาดเชือกในสมัยก่อนแล้วก็จะเป็นวิชาการป้องกันตัวให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไปครับสําหรับความภาคภูมิใจของผมนั้นนะครับในการอบรมสั่งสอนลูกฝึกฝนมวยคาดเชือกเขามีความตั้งใจและเรียนรู้และก็พัฒนาไปในสิ่งที่ดีแล้วก็จะสืบทอดเจตนารมณ์ ที่เราได้อบรมสั่งสอนเขามวยคัดเชือกในยุคปัจจุบันสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรานั้นก็ยังมีอีกหลายสำนักที่ยังมีการสอนตัวผมและครอบครัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่มีการอนุรักษ์มวยคัดเชือกเปิดสอนฟรีเพื่อให้เขารู้ว่าการฝึกมวยคัดเชือกสามารถป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉินจริง
0: สวัสดีครับ welcome to our special show โอ้ยังไม่พอเลยครับน้องพลอย you can do it สู้เฮ้ยเพื่อนเป็นไงล่ะเชียร์ใครดีนะ
8: เชียร์ไงเฮ้ย

0: โดยระวังนะระวังนะไปว้า
1: ว ดูไม่ได้ดู
2: อย่าต่อย
0: ทางเราไม่มีเลยนี่เด็กนะคือจ้าเลยคือจ้าสนุกมากน้องพัทเป็นยังไงฮะ
3: สนุกมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทิชเชอร์ได้มาเรียนรู้กับพวกเราครับ
0: โอ้ใช่แล้วแล้วสอนนิดนึงนะถ้าฝรั่งพูดว่า are you having fun
4: สนุกไหม
0: ใช่แล้วนะสนุกไหมเราจะตอบว่า yes I'm having fun
4: yes I have fun
0: ถูกต้องครับก็คือสนุกหรือว่าสนุกมากถ้ามันสนุกมากจริงๆใช้คำว่าIt was a blast. ใช่แล้ว it was a blast แปลว่าสนุกที่สุดเลยครับแต่วันนี้ Teacher Greg ต้องขอขอบคุณน้องพลอยและน้องพาที่เป็นผู้สอนที่ดี
4: เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณ Teacher Greg นะคะที่ได้มาเรียนรู้กับเราและสอนภาษาอังกฤษกับเราแล้วทั้งสองคนก็จะเอาภาษาอังกฤษที่ Teacher Greg สอนเอาไปใช
0: ้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วนะครับเอาไปพูดในชีวิตจริงด้วยนั้นเราจะทบทวนประโยคต่างๆเช่นการแสดงเปิดกี่โมงครับ What time is the show เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเปิด10โมงเช้าจะพูดว่ายังไงครับ
3: The show starts at 10 in the morning
0: ใช่แล้วนะเปิด10โมงเช้านั่นเอง And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับและคำถาม Quiz Challenge วันนี้ก็คือข้อใดหมายถึงศิลปะการป้องกันตัว A. Sports B. Martial Arts C. Prevent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Martial Arts ครับข้อ A. Sports แปลว่ากีฬาและข้อ C. Prevent แปลว่าป้องกันเฉยๆครับ
5: โอ้ที่จะได้แค่นี้นะ
4: โอเค
3: พี่ยังไม่ได
4: ้ 1 2
0: ทีเชอร์มีเทคนิคมาฝากนั่งแบบนี้ก่อนจับเท้าแล้วค่อยๆถอย
6: ว้าว
0: ใช่ยัง

0: our wedding next weekend. Need your help picking one out.
1: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
0: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
1: That's too early. I have a yoga class at 7:30, but should be home by 9.
0: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
1: Great.
0: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
1: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
0: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun gerund, verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want? Plus infinitive with to. Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเล

จีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์คมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: างธรรมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50 กม./ชม. ขึ้นไป

0: พายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
3: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
3: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
3: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้
2: ทุกบ้านก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
4: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดเอาแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
3: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทย

0: ประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
5: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด
6: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinnerAt the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทCarryAmซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data

0: คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก Curriculum Vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก Resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า Bio Data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า Biographical Data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province ถึงอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scaleoccurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนั้นนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติอนะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea

0: โหดหรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึง port of call port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า portsOf call, อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam, and Europe. ประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsberger เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอนอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะ

ครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy braggy นะครับมาจากคำว่า brag brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes

วัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้บัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

รับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Hello everybody.
1: Welcome to English Level Up. สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: ครูพี่แนทคะ I have many books. I want to sell them. ครูพี่นุ่นมีหนังสือเยอะเลยค่ะก็เลยอยากจะขายออกไปบ้าง
1: ครูพี่นุ่นค่ะจริงๆแล้วครูพี่นุ่นสามารถบริจาคก็ได้นะคะ You can donate them as well
2: What a good idea ไอเดียนี้ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่แนท
1: น้องๆค่ะน้องๆเห็นเมื่อสักครู่ไหมคะครูพี่นุ่นพูดว่า sell ที่แปลว่าขายค่ะทีนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า sells กันค่ะแล้ว3คำนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Chris Jobs
2: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตคำเหล่านี้นะคะว่าจะอยู่กันตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Excuse me, what's your name?
4: My name? What do you mean by name?
3: No, ชอบกินแหนมไหม
5: ท่านครับต้องออกเสียงว่าเนนครับไม่ใช่แหนมโอ้ท่านจะเป็นแหนมทำไมล่ะครับ
3: เอาเจอฝรั่งทุกทีแล้วก็อยากจะโชว์อยากจะเอ็กเซนต์มันก็หน่อยด
5: ีโอ้ยท่านครับท่านทำเลยนะครับว่าแอคเซนต์คือสำเนียงก็จริงครับแต่จริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากการออกเสียงที่ถูกครับและเสียงสระเนี่ยก็คือสระเอไม่ใช่สระแอครับต้อง What is your name พอครับโอ้ครับผมครับ
3: โอเค Excuse me What's your name
4: My name's Adam
3: Adam
4: Adam
3: Adam
4: Adam
3: Adam
4: Adam
3: ต้องลงจะ Adam หรือ Adam กันแน่เน
4: ี่ย It depends on the accent yeahDepends on the accent.
3: ไม่มีปากกาไม่มีมาเพนอะไรเนี่ย
5: ไม่ใช่เพนปากกาครับคือ depends on the accent แปลว่ามันขึ้นอยู่กับสำเนียงถ้าคุยกับคนไทยก็อาดัมแต่ว่าถ้าคุยฝรั่งออกเสียงคือสระแอกับสระเออครับ Adam ครับผม
3: Adam
5: ครับผมท่านครับท่านอย่าไปดัดปากดัดเสียงเยอะขนาดนั้นก็นะครับออกเสียงให้เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติของตัวเองก็ได้ครับแต่แค่ออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวสำเนียงจะมาครับท่าน
3: อ๋อ Adam
4: yes ครับ
3: เนี่ย nice to meet youAdam.
4: Nice to meet you too.
3: COVID.
4: Yeah, you're right. What about you? What's your name?
3: พระมหาสมปอง
4: อ๋อพระมหาสมปองครับ
3: มหา
4: สมปอง
3: โนมหาพระมหาสมปองมหาบิ๊กใหญ
4: ่ๆอ๋อมหาสมปอง
3: แก้ว Welcome to the what?
5: วัดท่านครับเวลคัมทูเดอะวัดเนี่ยมันก็ไปถามฝรั่งว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรสุดสรุปแล้วท่านจะยินดีต้อนรับเขาหรือจะถามคำถามเขาครับก็พูดภาษาอังกฤษสิครับโต Temple ครับ Temple
3: Welcome to the temple.
4: You're right. I'm trying to find my tempo when I'm golfing. It's hard. My tempo.
5: เขาหมายถึงเขากำลังพยายามหาจังหวะในการตีกอล์ฟของเขาท่านครับ tempo เนี่ย tempo สระโอนมันคือจังหวะครับออกเสียงใหม่ครับ pronunciation ต้องถูกใช่ไหมฮะออกเสียงถูก accent ไม่สำคัญเท่ากับ pronunciation ครับ
3: excuse me
5: ครับ
3: welcome to temper.
4: Yeah, sometimes I have a bad temper. I get mad.
5: ท่านครับท่านไปบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อารมณ์ครับผมเขาเลยบอกว่าบางทีเขาก็อารมณ์ไม่ดีเขาก็โกรธครับ temper คืออารมณ์ครับออกเสียงใหม่ครับท่าน
3: จะมันยากอย่างนี้นะครับ excuse me welcome to the temple
4: welcome to the temple
5: ท่านเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วัดนะครับท่านออกเสียงถูกแล้วครับ temple ตัว l ครับ pronunciation ตัว l temple ดังนั้นคุณผู้ชมครับบางครั้งในภาษาอังกฤษออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคำว่า tempo สระโอคือจังหวะนั่นเองครับส่วน temper ก็คืออารมณ์นะครับ bad temper อารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับส่วน tempo อย่าลืมนะครับให้เกียรติตัว l เนี่ยก็คือวัดนั่นเองครับในภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับ pronunciation is key การออกเสียงคือกุญแจดอกสำคัญมากกว่า accent คือสำเนียงนั่นเองนะครับท่านครับถูกแล้วครับ welcome to the temple ครับท่านครับท่านลองแนะนำชื่อวัดเป็นภาษาอังกฤษสิครับ
3: โอ้สบายท่องไปอย่างดี
5: แล้วดีครับท่านครับ
3: welcome to golden necklace temple
4: golden necklace I'd love to get one do you sell them
5: ท่านครับบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับ
6: เขาวัดสร้อยทองไง golden necklace สร้อยทอง
5: อ๋อสร้อยทองใช่ไหมครับก็นะครับบางอย่างไม่ต้องแปลก็ได้ครับ
6: เอ้ายังไงเนี่ย
5: ครับ
6: อุตสาห์โชว์ภาษาอังกฤษแล้ววัดสร้อยทองก็golden necklaceต้องให้พูดภาษาอังกฤษจะตรงใจพูดภาษาไทยได้ไงเนี่ย
5: อ้าวได้ครับ
6: จะเรียนมาทำไมเนี่ย
5: โอ้ได้ครับท่านครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเกล็ดภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยนะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีบางอย่างเนี่ยที่มีชื่อ ื่อหรือมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่บางอย่างยังไม่มีนิยามขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าบัญญัติไว้เราอาจจะต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทยครับเช่นตัวอย่างคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่า Victory Monument ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอนุสาวรีย์หลักสี่เนี่ยเราคงไม่เรียกว่า Fourth Stone Monument ถูกต้องไหมครับเราก็จะเรียกว่าลักซี่ Monument เป็นต้นนั่นเองครับ
6: เอ้าแล้วถ้าถนนดินแดงล่ะ
5: ดินแดงนะครับก็ดินแดงใส่สำเนียงเลยดินแดงครับ
6: ไม่แบบว่าเรดโรดอะไรเงี้ยหรอ
5: เรดเอิร์ธอย่างเงี้ยแหละฮะเรดเอิร์ธไม่ต้องไปแปลครับใช่
6: ถนนวิทยุล่ะ
5: wireless road ครับ
6: wireless road ไม่ใช่วิทยุโรด
5: ไม่ใช่วิทยุโรดครับผม
6: transistor road
5: ไม่ใช่ transistor road
6: ท่านอ๋อบางอย่างก็ทับศัพท
5: ์
6: บางอย่างถ้ามีศัพท์แล้วก็พูดไป
5: เราก็ต้องศึกษาเรียนรู
6: ้โอเค welcome to Soi Thong Temple
5: thank you
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำว่าเซลแล้วก็เซลส์กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Do you sell them คุณขายพวกมันหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลในที่นี้นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าขายน้องๆคะมาดูหลักการใช้ของคำว่าเซลแล้วก็เซลส์กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าเซลค่ะสะกดว่า S-E-L-L sell ตัวนี้เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขายยกตัวอย่างเช่น I want to sell my bike ฉันต้องการจะขายจักรยานของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าขาย sell เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคายกตัวอย่างเช่น She gets 10% commission on each sellเธอได้รับค่าคอมมิชชั่น 10% ของการขายแต่ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่าเซลในที่นี้แปลว่าการขายค่ะน้องๆคะคำว่าเซลที่เป็นคำนามแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานะคะก็มักจะมาคู่กับคำว่าออนนั่นเองค่ะเป็นออนเซลนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น This shirt is on sale เสื้อตัวนี้ลดราคาคำว่า sell นะคะเมื่อใช้กับ preposition คำว่า for จะเป็นคำว่า for sale ที่แปลว่าเพื่อการขายค่ะยกตัวอย่างเช่น This house is for sale บ้านหลังนี้เพื่อการขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า for sale แปลว่าเพื่อการขายค่ะน้องๆคะคำว่า sales ที่มี s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายยกตัวอย่างเช่น They have to boost sales to make a profitแปลว่าพวกเขาต้องกระตุ้นยอดขายค่ะเพื่อทำกำไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายนอกจากนี้นะคะคำว่า sales ที่มี s นะคะยังเป็นคำนามแปลว่าขายได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น he is from sales เขามาจากฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales ที่มี s แปลว่าฝ่ายขายค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆคำว่า sales ที่เติม s ค่ะยังเป็น adjective ได้ด้วยค่ะแปลว่าเกี่ยวกับการขายยกตัวอย่างเช่น he is a sales manager เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sales เติม s ในที่นี้เป็น adjective นะคะแปลว่าเกี่ยวกับการขายนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ English Breakfast
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเซลและเซลส์กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ค่ะ
7: They say you are what you eat
8: มีคำกล่าวว่าเราทานอะไรก็จะได้อย่างนั้น
7: Today EB Out and About takes a look at the growing trend towards healthy living
8: วันนี้เราจะไปดูวิถีชีวิตแบบ healthy ดีต่อสุขภาพที่กำลังกลายเป็นกระแสฮิตอยู่ในเวลานี
7: ้ So welcome to the Bangkok Farmers Market
8: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดเกษตรกรกทม.ครับ
7: โอ้โหนี่ดูนะคนมาเยอะแยะมากมายนะคุกกี้นะ
8: โอ้เยอะ yeah. มากเลย
7: A community event that provides fresh food
8: เป็นตลาดชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนออาหารสด
7: ๆ A fresh outlook
8: ในบรรยากาศที่สดชื่น
7: and fresh advice on

0: how to have a healthy lifestyle.
1: และคำชี้แนะสดๆเกี่ยวกับวิถีสุขภาพครับ
0: And we're here with one of the people behind the success of this market.
1: พบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการจัดตลาดนัดที่นี่ครับ
0: Boys and girls, Miss Laura.
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อะไรคือ farmers market อยากรู้มากเลย What is a farmers market
4: Farmers market is a place where first of all farmers can sell you their fresh organic produce and it's also a place where artisanal vendors can sell you their prepared foods their craftsthings they've made with their own hands
5: เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ที่ประกอบการเนี่ยสามารถมาขายของให้ผู้บริโภคโดยตรง
1: ซึ่งก็จะมีอยู่2จำพวกก็คือเป็น
5: เกษตรกร
1: มาขายของออร์แกนิก
5: ถูกต้อง
1: หรือก็จะเป็นอีกจำพวกนึงก็คือเป็น artisanal vendor
5: artisan นี่คือทำอะไรทีละเล็กทีละน้อยไม่ว่า big scale
4: you make products with love products that areA great deal of attention paid to detail.
5: ทำอะไรจะทำด้วยความรักเพื่อความตั้งใจที่เกิดขึ้น
1: So why did you decide to set up in Bangkok?
5: ทำไมต้องกรุงเทพด้วยครับ
4: Our organizers felt Bangkok was a great hub for Southeast Asia.
5: แปลว่าเราเป็นฮับเป็นศูนย์กลางแล้วก็แปลว่าจะมีการขยาย So you got plans of expanding.
4: Yes, they do have plans for expanding to countries around Thailand. This is just one of many projects.That our organizers have set up here in Thailand to help connect consumers with the people who make their food.
1: เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคุณขาย
5: ผู้บริโภคกับผู้ผลิต
6: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Breakfast นะคะน้องๆเจอคำว่าเซลหรือ sales กันอยู่ตรงประโยคไหนไหมเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า farmers can sell you their fresh organic produce แปลว่าเกษตรกรนะคะสามารถขายผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกนะคะสดใหม่ให้กับคุณได้นั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sell ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าขายถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้ลดราคาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ This bag is on ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ S A L E หรือ sales ที่สะกดแบบนี้ค่ะ S E W L ใช้อะไรดีนะTikTokถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า sales S A L E แบบนี้ค่ะ This bag is on sale กระเป๋าใบนี้ลดราคาน้องๆเห็นไหมคะคำว่า on sales นะคะจะแปลว่าลดราคาค่ะส่วนคำว่า sell ที่สะกดด้วย S E W L จะเป็น verb ค่ะแปลว่าขายแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเขาต้องขายบ้านภาษาอังกฤษจะพูดว่า they have to their houseใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างเซลแบบนี้ S E W L กับเซล S A L E ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบแบบ S E W L sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะ They have to sell their house แปลว่าพวกเขาต้องขายบ้านของพวกเขานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ S E W L sell ที่เป็น verb แปลว่าขายค่ะเราไม่ใช้เซลแบบ S A L E ที่เป็นคำนามแปลว่าการขายนะคะ ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
7: ค่ะและคำนั้นนะคะก็คือคำว่า recipe กับคำว่า receipt นั่นเองค่ะ
6: น้องๆคะมาดูความแตกต่างระหว่างคำว่า recipe กับ receipt กันนะคะคำแรกค่ะ recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Could you tell me the recipe for chicken soup ช่วยบอกสูตรซุปไก่หน่อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า recipe เป็นคำนามค่ะแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารนั่นเองค่ะส่วนคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จยกตัวอย่างเช่น Can I have a receipt please ขอใบเสร็จได้ไหมคะเห็นไหมคะคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
7: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่ม

0: เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I try some from this book ใช้อะไรดีคะระหว่าง recipes กับ receipts ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า recipes นั่นเองค่ะ I try some recipes from this bookฉันลองสูตรอาหารบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า recipe ที่นี้แปลว่าตำรับหรือสูตรอาหารค่ะ
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณควรเก็บใบเสร็จไว้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า you should keep the ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง recipe หรือ receipt ใช้อะไรดีนะTikTok ถูกต้องนะคะต้องใช้ receipt นั่นเองค่ะ You should keep the receipt แปลว่าคุณควรจะเก็บใบเสร็จน้องๆเห็นไหมคะคำว่า receipt เป็นคำนามค่ะแปลว่าใบเสร็จ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้ฟูจิเซนเซจะพาไปรู้จักกับคนญี่ปุ่นในบ้านเราอีกท่านที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในไทยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนหลายอย่างและที่สำคัญนำพาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปจำหน่ายในญี่ปุ่นด้วยค่ะตามไปเชียงใหม่กันเลยค่ะ
3: ผมกลับมาที่เชียงใหม่แล้วและตรงนี้คือโรงงานที่คนญี่ปุ่นเป็นคนผลิตนะและเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเขาหลงไหลเชียงใหม่มากๆแล้วก็เห็นฝีมือของคนเชียงใหม่เอาฝีมือเนี่ยนำมาผลิตสินค้าออร์แกนิกเพื่อขายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวเจ๋งมากแล้ววันนี้ผมจะมาเรียนรู้วิธีการขั้นตอนการทำสบู่และขั้นตอนต่างๆด้วยตัวผมเองจะลงมือวิธีการทำเป็นยังไงไปดูให้รู้กันดีกว่าครับทางนี้กิมาโชกันครับあ、浅井さんですか。
4: はい、サワディーカー。
3: サワディーカー。
4: はじめまして。
3: はじめまして。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: こんにちは。
4: はい。こんにちは。
3: นี่ไงผู้ผลิตโรงงานนี้สินค้าออร์แกนิกโดยฝีมือคนไทยเลยอ่ะ
2: มาถึงปุ๊บก็พาชมผลงานที่เธอภาคภูมิใจเลยค่ะ
4: 排水をきれいにするシステムなんですね。
2: ดีแค่การอธิบายกระบวนการจัดการกับน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของเธอนะคะและวัตถุดิบที่เธอใช้ทั้งหมดก็เป็นแบบปลอดสารพิษดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อผู้บริโภคด้วยค่ะอย่างต้นมะลิที่เธอปลูกเองก็ใช้แรงคนนี่แหละค่ะดูแลเก็บแมลงรดน้ำพรวนดินไม่ใส่ยาฆ่าแมลงดอกมะลิในมือฟูจิเซนเซจึงนำไปลอยน้ำดอกมะลิดื่มได้สดชื่นเลยค่ะ
3: น้ำมะลิ
4: ออร์แกนิกだからできます
3: เป็นออร์แกนิกเนี่ยถึงทำได้ไม่มีการใส่อะไรเลยทั้งหมดนี้นะ5ไร่นะฮะทั้งหมดนี้ออร์แกนิกหมดเลยผมก็เลยถามต่อการที่จะทำออร์แกนิกมันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอมันไม่ได้ง่ายนะสำหรับผมนะถามเธอเธอตอบว่าไงนะฮะเธอบอกว่าก็ผ่านมาได้อย่างราบรื่นไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็เลยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอสนุกกับการทำออร์แกนิกเนี่ย
2: ในส่วนครัวเล็กๆน่ารักนี้มีการวางแผนการปลูกอย่างดีเลยค่ะเช่นปลูกขิงเพื่อให้แมลงไม่เข้ามากินพืชอื่นๆเมื่อไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่ดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็เก็บไปกินได้ค่ะ
4: ที่หมดทั้งไปเต็มหมดเนี่ย
3: เอามาทำเทมปุระก็จะอร่อย
5: ออร์แกนิกเลยกินแล้วอร่อยเลย

0: อะไรก็กินหมด
1: แต่ไม่ใช่กันแน่ตัวโ
0: มแมลงนี่สันว่านี่คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยจะทำให้แมลง
1: これは野生のハチなんですけど、ハチはすごく農薬に弱いので、
0: พึ่งธรรมชาตินี้สู้ยาฆ่าแมลงไม่ได้นะเพราะนั้นนี่คือของจริงเลยมาจริงๆเลยมาจริงๆเลยตรงนี้พึ่งบินกัน
2: ที่เดินเก็บผักมาทั้งหมดก็เพื่อจะเป็นอาหารให้พนักงานและพว

0: เราทีมงานนี่แหละค่ะแค่ได้ลงมือทำด้วยนิดๆหน่อยๆก็สนุกแล้วนะคะตอนนี้เรามาคุยถึงชีวิตที่ผ่านมาของเธอกันค่ะว่าเพราะอะไรถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยได้คะเธอเคยทำงานเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์มาก่อนแล้วก็มีงานอดิเรกเพื่อแสดงบนเวทีค่ะมีครั้งหนึ่งต้องลางานไปแสดงที่แคนาดาแต่ว่าบริษัทที่ทำงานไม่อนุญาตเธอจึงลาออกหลังจากนั้นจึงหันมาผลิตสินค้าออร์แกนิกที่ใช้เองในชีวิตประจำวันค่ะ
1: หลังจากที่นะฮะมีบริษัทมาทักเธอให้มาร่วมกันผลิตสินค้าคอสเมติกหรือสบู่ต่างๆผมก็ถามต่อครับว่าต้องบอกชื่อเหรอนะฮะทางบริษัทบอกว่าการที่จะมีรู้ว่าใครเป็นคนผลิตจะทำให้คนวางใจอาหารการกินเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผลิตให้เราทำอาหารให้เราเราจะรู้สึกวางใจแล้วก็น่ากินมากขึ้นใช่ไหมครับคอสเมติกก็เหมือนกันนะท่านบอกว่าเป็นของกินทางด้านจิตใจ
0: เธอไม่ได้แค่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้านะคะเธอเดินทางไปดูแหล่งผลิตวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยค่ะเช่นน้ำมันมะกอกที่ประเทศตุรกีหรือน้ำมันออร์แกนที่มอร็อกโกส่วนในเมืองไทยก็คือไข่ผึ้งที่ผลิตโดยชาวบ้านในชุมชนที่เชื่อถือได้ซึ่งเธอจะพาเราไปชมด้วยค่ะ
1: แล้วทำไมต้องมาเลือกประเทศไทยอ่ะประเทศไทยดียังไงอ่ะคำตอบคือที่มอร็อกโกแล้วก็ที่ตุรกีเป็นประเทศที่ผู้หญิงออกไปทำงานยากเธออยากทำงานกับผู้หญิงแล้วเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ผู้หญิงทำงานเก่งนะฮะเธอก็บอกว่านะครับตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ศึกษาเรื่องประเทศไทยนะฮะดูวัฒนธรรมของสุโขทัยแล้วก็ดูผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องสี่แผ่นดินมีท่านหนึ่งชื่อท่านจิตภูมิศักดิ์มีการฉายเรื่องต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับพอได้ดูก่อนหน้านั้นนึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความรีแลกซ์แห่งความสบายๆแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่าที่คิดไว้
0: การที่เธอศึกษาเรื่องราวต่างๆของเมืองไทยทั้งจากวรรณกรรมภาพยนตร์งานเขียนต่างๆทำให้เธอมองภาพของประเทศไทยชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะไ
2: ทยก็近くなったってもう泰が自分の中にこう入ってきちゃったみたいなそんな
1: ซึ่งน่าซึ้งใจมากๆคือความอบอ้อมอารีของชาวไทยเธอตอนที่มาที่ประเทศไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งได้เป็นโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลหรือคุณหมอบอกต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วก็มีคนบริจาคเลือดให้เธอนะครับบอกว่าเลือดของชาวไทยเข้ามาอยู่ในร่างกายเธอ
0: ฟังคำนี้แล้วนึกภาพออกเลยนะคะคือมีเลือดของคนไทยมีความเป็นไทยอยู่ในร่างกายของเธอเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับโออยากกินมานานละเมื่อสักครู่นี้ให้มาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยจริงๆอยากกินนะอดทนไว้ก่อนคำดีเนาะดูกินอ่ะอิตาเกส
2: ใช่ครับมุชิโอเคเลยบอกคุณเร
1: ื่องอ๋อใส่มะนาวด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใ
1: ช่ชื่ออยู่ในสวนออร์แกนิกอ่ะแล้วก็กินผลิตภัณฑ์ที่ปลูกเองทำเองแล้วกินเองภูมิใจอ่ะขอกินขนมด้วยครับนี่คือขนมต้ม
2: หอมใบเตยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับหอมใบเตยด้วย
2: ใบเตยก็ปลูกที
1: ่ใบเตยก็ปลูกที่นี่
2: ใช่
1: ผมยวนแต่กันใจรสดีสบายลิ้นหรือเปล่าลองกินดูครับ
2: ดีですか
1: เอาอีกอร่อยอร่อย
0: คุณอาซาเอะรู้ใจว่าฟูจิเซนเซน่าจะคิดถึงอาหารญี่ปุ่นก็เลยทำเทมปุระผักแล้วก็ดอกไม้ให้น่าทานแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะรู้สึกสะอาดเข้าไปถึงกระเพาะเลยนะคะเพราะทุกอย่างปลอดสารพิษค่ะ
3: โอ้โหจากรายการดูให้รู้เนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดที่คนญี่ปุ่นยังต้องการน่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆคะน้องๆทราบไหมคะคำว่าต้องการภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่าต้องการในภาษาอังกฤษนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในวันนี้ก็คือคำว่า want กับ need นั่นเองค่ะน้องๆมาดูกันนะคะว่าสองคำนี้จะต่างกันยังไงคำแรกค่ะคือคำว่า want

0: ว่า want นะคะน้องๆจะเป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการเป็นการอยากได้ทั่วๆไปนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น she wants to have a new car but it's too expensive เธอเนี่ยอยากได้รถคันใหม่ค่ะแต่มันแพงเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการ
1: ส่วนคำว่า need เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่น I need the keyTo open the door ฉันต้องการกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูน้องๆเห็นไหมคะคำว่า need แปลว่าต้องการใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยมาอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า sell ที่เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าขาย sell เป็นคำนามค่ะแปลว่าการขายหรือการขายแบบลดราคานั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า sales ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ายอดขายหรือว่าฝ่ายขายก็ได้ส่วนคำว่า sales ที่เติม s อีกคำหนึ่งที่เป็น adjective นะคะจะแปลว่าเกี่ยวกับการขายค่ะ
0: recipe เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าตำรับหรือสูตรอาหาร receipt เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าใบเสร็จ
1: คำว่า want เป็น verb ค่ะแปลว่าต้องการหรือว่าอยากได้ทั่วๆไปส่วนคำว่า need เป็น verb เช่นเดียวกันค่ะแปลว่าต้องการเหมือนกันแต่คำว่า need นะคะจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเวลอัพกันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
1: ก่อนจากกันวันนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า sell down deliver แปลว่าทรยศหรือหักหลังนั่นเอง
0: ยกตัวอย่างเช่น I asked you to keep my secret to yourself I can't believe you sold me down deliver
1: แปลว่าฉันขอให้คุณเก็บความลับของฉันไว้กับตัวเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะหักหลัง
0: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้า

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้วันที่3นะครับวันนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องคอมมอสเซอร์นะครับอยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคอมมอสเซอร์คอมมอสเซอร์ไม่ใช่นะเป็นแบบแกนกลางตัว
1: ไม่ใช่คอม
0: ใช่ครับไม่ใช่แกนกลางตัวซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายมัดมากเลยบางคนจะโฟกัสแค่ซิกแพคแต่จริงๆแล้วมันมีมัดด้านข้างมัดข้างในวันนี้ก็เลยจะมีหลากหลายท่ามาให้นะครับพร้อมกับมีการใช้อุปกรณ์วันนี้จะมีแค่อุปกรณ์ลูกบอลและดัมเบลแค่นี้ครับ
1: ครับอันนี้ลูกบอลผมไม่เคยใช้เลยครับพี
0: ่ใช่ไหมครับจริงลูกบอลเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลากหลายท่ามากเดี๋ยวไว้ในโปรแกรมผมจะสอนให
1: ้
0: ก่อนเริ่มเรามาวอร์มอัพกันก่อนคร
1: ับ
0: โอเคจะเริ่มที่พื้นครับแคทข้าวเหมือนเดิมขอแค่5ทีโกงขึ้นแอน1โกง2ปึ๊บ3 4และ5เสร็จแล้วเราจะมือไปข้างหน้าอยู่ในท่านี้นะครับค่อยๆทิ้งตัวลงไปนอนที่พื้นมืออยู่ระดับเดียวกับอกค่อยๆดันขึ้นเท่าที่เราไหวนะครับเช้าๆนี้อาจจะอย่าเพิ่งไปฝืนหลังมากแต่ถ้าไหวสามารถดันขึ้นมาได้เลยค้างไว้นิดเดียวเสร็จแล้วกลับมาที่ดาวด็อกครับถอยสะโพกขึ้นไปด้านบนมือดันลงไปที่พื้นกดลงให้ตัวเราเปิดออกได้เยอะๆตรงนี้เสร็จแล้วกลับมาที่ท่านี้ดันแล้วกลับไปที่ดาวด็อกขออีกหนึ่งรอบข้างมาแป๊บเดียวแล้วกลับมาที่คอบลาค่อยๆดันขึ้นทำที่เราไหวแล้วก็กลับไปที่ดาวด็อกโอเคเสร็จแล้วสเต็ปมือขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับมือท่าสไปเดอร์นะครับวางเข่าลงค่อยๆแตะลงเปิดขึ้นขอฝั่งละ7ทีท้ายครับ7อีกข้างนึงครับกลับไปก่อนก้าวขึ้นมาระดับเดียวกับฝ่ามือสอบฝั่งตรงข้ามลงไปลึกเท่าที่เราไหวหรือแตะพื้นหายใจออกเปิดขึ้นมองเพดาน1 2 3 4มือฝั่งนี้จะงอก็ได้ตึงก็ได้เท่าที่เราลงไปแตะได้แค่ช่วยประคองตัวไว้โอเค
1: ครับ
0: วอร์มอัพกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเริ่มท่าแรกเป็นท่าวอร์มไปในตัวด้วยท่าเดดบักครับ
1: ครับ
0: โอเคมานอนหงายไปกับพื้นครับมือและเท้ายกขึ้นแบบนี้หลังเราชิดติดเบาะไว้และค่อยๆยืดแขนขาฝั่งตรงข้ามออกไปไม่โดนพื้นและกลับมาขอ20ทีฝั่งละ10ครับ
1: ครับ
0: ไปครับ1 2 3ระหว่างที่ทำท่านี้นะครับหลังเราจะไม่ยกขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดยกขึ้นมาแสดงว่าเราไม่สามารถเก็งคอมัสเซิลของเราได้เพราะฉะนั้น

0: ลองปรับท่าให้เบาลงก็ได้นะครับอย่างเช่นก้าวไปแค่นี้ยืดไปแค่นี้เพราะขายิ่งยืดออกไกลจะยิ่งหนักขึ้นที่หลังแอนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูท่าที่ผิดนะครับยืดขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นหลังแอนแบบนี้ไม่เอาเก่งไว้ลงไปแบบนี้แล้วกลับมาคนที่จะอยู่นี้ตลอดเวลานะครับผ่านครับ
1: 17ครับ
0: โอเค9 20โอเคนี่ทำแค่รอบเดียวครับท่านี้เรามาเบิร์ดด็อกด้วยเป็นท่าวอร์มๆนะท่าเวิร์คเอาท์ไปในตัวเบิร์ดด็อกต่อมาแตะและเหยียดออกขอแค่ทีละฝั่ง10ที 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกฝั่งนึงครับแตะและเหยียดออกเอวเราขนานอยู่กับพื้นไม่สายไปมายืดออกเกรงคอมัสเซิลหรือกล้ามท้องไว้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 6ครับ
0: โอ้ยนี่ฮึบ7 8เกรงท้องไว้9สุดท้ายโอเค2ท่านี้ก็ใช้เป็นการวอร์มแล้วก็เวิร์คเอาท์ไปในตัวต่อมาเราจะเป็นการแพลงค์ครับ
1: ครับ
0: รอบแรกเราแพลงค์แบบอยู่ที่พื้นกันรอบ2จะลองให้ใช้ลูกบอล
1: ครับผม
0: โอเคทวนท่าก่อนครับเซตอัพท่าแพลงค์ได้เลยครับเราผ่านมาซีซั่นหนึ่งแล้วโอเคดีมาก2นะครับวางไว้ตรงกับหัวไหล่บริเวณนี้นะครับเซตอัพเริ่มแบบนี้ได้แล้วก็ค่อยๆยกเข่าขึ้นเก็บก้นลงเกรงก้นดีตัวเป็นเส้นตรงสะบักไม่จมแบบนี้ดีมากครับเกรงท้องไว้จริงๆถ้าเกิดมีเพื่อนสามารถเช็คได้ยกขึ้นมาเลยครับโอเคโอเควางลงได้เดี๋ยวเราไปพร้อมกันขอสัก30วิแล้วก็ถึง1นาทีเลยก็ได้ถ้าไหว
1: ครับผม
0: แต่ผมจะจับ30วิให้3 2 1ไปครับเก่งก้นไว้เก็บลงไปดีนี่ดีมากเป๊ะครับบางคน2จะไปอยู่ข้างหน้าแบบนี้ไม่เอานะครับให้อยู่ตรงกับหัวไหล่เราเก็บก้นไว้ก้นไม่โด่งขึ้นแบบนี้หลังไม่แอนสะบักไม่จมดันขึ้นมาไว้ผ่านไปแป๊บนึงแล้วเก่งทุกอย่างไว้หายใจต่อเนื่องน้ำหนักมันจะลงแค่ที่2นะครับไม่ลงไปที่ข้อมือ3 2หนึ่งโอเคพี่บอล30วิเป็นไงบ้างครับ
1: ครับ
0: จริงๆถ้าเกิดทำแพลงแบบท่าที่ถูกเกรงถูกนะมันเมื่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: จะรู้สึกเหมือนแบบ1นาทีผ่านไปช้ามาก
1: ใช่ครับรู้สึกว่าเหงื่อซึมแล้วครับ
0: โอเคต่อไปจะเป็นท่าที่ยากขึ้นครับเราหยิบลูกบอลมาถ้าใครทำแพลงปกติยังไม่ค่อยท่าถูกเท่าไหร่ยังไม่แนะนำให้มาที่ลูกบอลนะครับ ลูกบอลเนี่ยมันจะมีความสามารถกิ้งไปมาได้มากมากขึ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก่งกล้ามเนื้อมัดเล็กๆหลายส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราอยู่นิ่งขึ้นเขตเซตอัพนะครับเหมือนเดิมน้ำหนักที่ของซองเนี่ยควรจะอยู่ประมาณกลางบอลแล้วก็ถ้าให้ดีให้โดนไปที่ทั้งแขนแต่คือโฟกัสไปที่ซองครับเขตแบบนี้แล้วก็ยืดขาไปแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมาไว้เหมือนเดิมหลังไม่แอนนะครับเกรงท้องไว้เก็บก้นลำตัวเป็นเส้นตรงไว้แล้วแค่นี้ความยากของมันคือจริงๆแล้วเนี่ยบอลมันกิ้งไปกิ้งมาได้เราต้องแบบเกรงไว้ให้มันอยู่นิ่งๆโอเควันนี้บอลอาจจะแบนกว่าปกตินิดนึงก็จะง่ายขึ้นหน่อยไม่เป็นไรสำหรับใครที่บอลแข็งมากๆจะยิ่งยากอันนี้แค่บอกไว้เฉยๆนะครับ
1: ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไป30วิ
1: ครับผม
0: 3 2 1ไปครับโอ้ท่าเป๊ะกว่าทำที่พื้นอีกครับเอฟดีมากครับเก่งไว้ดันสะบักขึ้นมาไว้ดีเก่งท้องอันนี้ศอกจะอยู่ข้างในเราเลื่อนขึ้นไปข้างในโอเคดีต้องเก่งท้องพร้อมขึ้นอีกดีมากครับ20วิแล้วอีกนิดเดียวไว้ผมทำด้วยเซตหน้าเก่งก้นไว้เก่งคอร์ดดี2 1โอเค

0: ป็นไงบ้างครับความรู้สึก
1: นี้เหมือนหน้าท้องชัดขึ้นเลยครับ
0: มันจะโฟกัสมากขึ้นใช่ไหม
1: เราเก่งตรงนี้ตลอด
0: จริงๆมันถ้าดูกันกับแพลงแต่ความต่างเมื่อกี้คือรู้สึกถึงกล้ามเนื้อท้องมากขึ้น
1: ใช่ครับก็เหมือนเราต้องคอยบาลานซ์ที่แขนด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่ถ้าเกิดลูกบอลยิ่งแข็งนะครับจะยิ่งบาลานซ์ยากจะมีการกิ้งไปกิ้งมาเยอะ
1: อันนี้มันจะช่วยแบบให้นิ่งใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ความนิ่งเลย
0: ยากกว่าที่พื้นอยู่ดีครับ
1: ครับผมใช่ครับ
0: โอเคให้พักหายใจนิดนึงทวนท่านิดนึงครับนะครับจริงๆผมจะไล่จากคอลงไปก็คือสะบักเนี่ยไม่จมดันขึ้นไว้ก้นเนี่ยไม่โด่งไม่แอ่นตัวตรงแล้วก็เก็บก้นไว้ต้นขาเนี่ยไม่ผ่อนสบายๆอย่างนี้เกร็งเส้นตรงไว้ยิงมันเกร็งเกือบทั้งตัวเลยแ
1: พ้ครับเมื่อกี้ก็ก้นด้วยได้ก้นได้หน้าท้องหมดเลย
0: ใช่มันแบบเกร็งไปทั้งตัวโอเคเตรียมตัวเซตสุดท้ายไปด้วยกันครับเซตอัพครับเซตอัพท่าพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปเก่งไว้หายใจต่อเนื่องบางคนทำแพงแล้วแบบกั้นลมไว้พยายามหายใจต่อเนื่องนะครับแต่เก่งท้องไว้เก็บก้นเก่งก๊อดดันสะบักขึ้นมาไว้อีกนิดเดียวโฟกัสไว้ลูกบอลอาจจะกิ้งไปมาเก่งไว้นะครับขออีก10วิอีก10วิอีก5วิแล้ว2 1โอเค ค่อยๆลงเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมแถมเวลาให้นิดนึง
1: เริ่มปิ้นแล้วเหมือนว่ากล้ามท้องเริ่มใช้เยอะแล้วมันเริ่มแบบเก่งมาก
0: อ้าวโอเคจริงๆอย่างที่บอกนะครับใครจะลองลูกบอลเสร็จแล้วรู้สึกไม่ไหวเซตต่อไปลองกับพื้นก็ได้โอเคท่าที่2เล็กเลสครับท่านี้ให้ได้พักไหล่หน่อยแป๊บนึงนะครับขยับก่อนโอเคเราจะนอนนี่นะครับมือเนี่ยอยู่ข้างลำตัวหรืออยู่ใต้สะโพกก็ได้ก็จะช่วยนิดหนึ่งขาเหยียดตรงและยกขึ้นมาแค่นี้ท่าดูเหมือนง่ายๆถ้าเกิดหนักไปงอเข่ากลับเข้ามาเราแค่นี้ได
1: ้
0: 12ที่โอเค3 2 1เอาท่าง่ายก็ได้งอเข่าเข้ามาลงไปสำคัญคล้ายๆเดดบักคือระหว่างที่ลงเนี่ยหลังไม่แอนพอหลังแอนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะบาดเจ็บที่หลังได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหยียดขาตรงแล้วหลังแอนแสดงว่าหนักไปนะครับเป็นเข่างอกลับเข้ามาเอาที่เราสามารถเก่งท้องได้และหลังไม่แอนโฟกัสได้ถูกต้อง
1: 10ครับ
0: โอเคอีก2ที่โอเคพักแป๊บนึงครับ
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อท้องเน้นๆเพราะฉะนั้นระหว่างทำเนี่ยถ้ารู้สึกเหมือนตะคิวจะมานิดนึงมันอาจจะมีบ้าง
1: เมื่อกี้ตึงหลังเหมือนกันนะครับ
0: ตึงหลังใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับน่าจะเป็นท่าก่อนหน้านี้ที่เป็นลูกบอล
0: โอเคก่อนลูกบอล
1: ใช่ครับ
0: โอเคอย่างที่คอยบอกนะครับเวลาเราเล่นท้องหรือแกนกลางลำตัวเนี่ยซึ่งแกนกลางลำตัวเนี่ยคือมันทั้งรอบหมดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โฟกัสเกร็งบริเวณนี้เนี่ยกล้ามเนื้อด้านหลังก็อาจจะเกร็งแทนได
1: ้ครับ
0: อยากให้โฟกัสตรงนี้ให้เยอะๆ
1: เหมือนเมื่อกี้พอเซต2ยังข้างหน้าอยู่พอเซต3มันพอไม่ค่อยไหวมันตะกี้ที่หลังแทน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นในทุกท่าของวันนี้เนี่ยถ้าเกิดโฟกัสตรงนี้ไม่ค่อยได้เบาน้ำหนักลงทันทีนะครับพยายามอย่าให้ไปโดนที่หลังเยอะนักจะเจ็บหลังกันได้วันนี้อยากจะเน้นคอร์มอสโซด้านหน้านะครับโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: เซต2ท่าเดิมเอาความหนักเลเวลตัวเองที่ไหวโอเค3 2 1ไปครับพอเข่าได้หลังไม่แอ่นขึ้นเกรงท้องไว้ตลอดที่หลังชิดติดบ่อไม่มีรูเกิดขึ้นบริเวณหลังตรงนี้ถ้าไปต่อได้ลองขาตรงดูดีมากเท่าไหร่แล้วครับ
1: 10ครับ
0: โอเคอีก2ที่ทีเดียวโอเคพักแป๊บนึงรอบนี้แล้วครับเป็นไงบ้างหลังไม่ค่อยเบาลงไหม
1: เบาลงครับ
0: โอเค

0: น่าจะมาจากแพลงเมื่อกี้
1: ใช่ครับก็เลยยังเกรงหลังอยู่เมื่อกี
0: ้โอเค
1: ครับ
0: แต่พอท่านี้เมื่อกี้เห็นมีลองยืดขาแล้วมีโดนหลังบ้างไหมครับ
1: ไม่โดนแล้วครับเมื่อกี้ตอนแรกก็กลัวว่าจะโดนหลังแล้วพอรอบ2ก็เลยลองยืดขาขึ้นหน่อยนึง
0: โอเคดีมากอยากจะเน้นย้ำนะครับนี่เดฟมีเทรนเนอร์อยู่ข้างๆคอยดูนะครับก็จะปลอดภัยขึ้นสำหรับคนทางบ้านเนี่ยพยายามเน้นที่ตัวเองทำได้น้ำหนักที่ควบคุมท่าได้ถูกต้องก่อนนะอย่าไปลองอันหนักเสร็จแล้วเบาลงมาเราลองเบาแล้วค่อยๆไล่น้ำหนักขึ้นไปจะได้ทำออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ครับ
0: โอเครอบ3พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: อาจจะพักน้อยหน่อยโอเคเตรียมตัว3 2 1ไปครับยกขึ้นหายใจออกยก2หลักการหายใจออกกำลังกายจะเหมือนกันหมดออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าเพราะเวลาเราออกแรงเนี่ยมันจะเกิดแรงดันขึ้นข้างในถ้าเรากั้นลมไว้อะบางทีจะหน้ามืดได้เราก็ต้องผ่อนแรงหายใจออก
1: 10ครับ
0: โอเค2ทีอีกทีเดียวโอเค
1: ครับผม
0: พักครับจบไปท่าที่2เหลืออีก2ท่าเองต่อไปจะเป็นการซิทอัพบนลูกบอลครับ
1: ค

0: จริงๆซิทอัพบนลูกบอลเนี่ยมีทั้งข้อดีคือมันจะเซฟหลังบางคนซิทอัพแล้วจะปวดหลังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็จะดีเพราะมันจะเซฟหลังได้ดีแต่มันจะยากขึ้นใช่โอเคเราจะเริ่มด้วยการนั่งบนลูกบอลก่อนครับแบบนี้เราจะค่อยๆไหลไปข้างหน้าอันนี้ข้อควรระวังนะครับลูกบอลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกิ้งตกไปข้างๆเพราะฉะนั้นทำที่พื้นนิ่มๆหน่อยก็ดีอันนี้ค่อยๆไถออกไปแบบนี้จนบริเวณก้นด้านบนกับหลังอยู่บนลูกบอล
1: ครับ
0: และลงสามารถขึ้นมาแค่นี้ขึ้นมาแค่นี้พอมือเนี่ยแตะอยู่ที่หูพอไม่ต้องไปใช้ที่คอแล้วเป็นกระชากขึ้นมาแบบนี้นะแตะหูพอแล้วออกแรงจากท้อง12ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปครับดีสามารถลงมาจนสุดตัวเราจะแบบโค้งมันจะรับหลังลูกบอลจะรับหลังได้ดีครับแล้วก็ขึ้นมาดีมากท่าเป๊ะครับท่านี้ดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆเราจะต้องเกร็งด้านข้างด้วยเพราะลูกบอลมันจะกลิ้งไปมาได้เท่าไหร่ครับ
1: 9ครับ
0: ดี
1: 10
0: ดีมากอีกทีเดียวหายใจออกขึ้นโอเคแล้วก็ค่อยๆกลับขึ้นมาดีมากครับ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับมีตรงไหนที่ปวดเจ็บหรือรู้สึกขัดๆบ้างไหมครับ
1: ก็อาจจะประคองตัวยากหน่อยเพราะบอลมันกิ้งตลอดใช่ไหมครับแต่อย่างที่พี่เจบอกคือมันช่วยซับหลังได้ดีครับเหมือนไม่ได้ลงหลังเลยเหมือนลองหลังตลอด
0: ใช่ครับนี่มันก็จะดีแต่ก็อย่างที่บอกครับมันจะยากในการบาลานซ์อันนี
1: ้ครับ
0: ทริคนิดนึงสำหรับซิทอัพมีเวลาพักอยู
1: ่ครับ
0: สังเกตไหมครับว่าเวลาซิทอัพเนี้ยคือจะให้ขึ้นมาแค่นิดนึงพอ
1: ครับ
0: สาธิตให้ดูครับเพราะจริงๆช่วงที่ใช้กล้ามท้องคือแค่บริเวณประมาณนี
1: ้
0: พอซิทอัพขึ้นช่วงนี้มันจะเริ่มมาโดนฮิปเฟกเซอร์แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราโฟกัสแค่ลงสุดแล้วก็ขึ้นมาโก่งขึ้นมาถึงบริเวณนี้แค่นี้พอ
1: ไม่ต้องสูงมากใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ไม่ต้องขึ้นมาจนสุดก็ได
1: ้ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับเซต2เหมือนเดิมเริ่มด้วยการนั่งก่อนนะครับแล้วค่อยๆไถตัวเองลงไปกางขาออกกว้างหน่อยก็ได้ยิ่งกว้างฐานก็จะเยอะหน่อยนะครับไถไถไถไถลงจนก้นบนหลังล่างอยู่ที่เบาะแล้วแล้วก็พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเคไปครับ12ทีขึ้น1 2 3 4 5 6เก่งท้องไว้หายใจออกขึ้น7มือแตะที่หูพอ8 9 10 11อีกทีเดียวโอเคค่อยๆกลับขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นยืนได้ยืนนั่งก็ได้โอเคพัก

0: แป๊บนึง
1: ครับ
0: จริงลูกบอลนี่แบบเล่นได้หลากหลายท่ามาก
1: ผมเห็นหลักๆที่ผมเคยเห็นคือใช้ในแบบพวกเล่นโยคะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับ
0: โยคะก็มีครับแต่ว่าในเวทเนี่ยมันก็จะแบบมีหลายท่ามากอย่างเช่นเมื่อกี้ที่แพลงใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมันสามารถทำแพลงแตกต่างออกไปอีกอย่างเช่นแบบขยับแขนไปมา
1: ครับ
0: อะไรอย่างนี้เล่นได้เยอะมากเพราะมันจะทำให้อันสเตเบิลคือมันทำให้แบบต้อง
1: ฝึกควบคุม
0: ใช่ครับใช่หรือจะเห็นบางคนเอามาใช้นั่งทำงานก็มี
1: ครับ
0: เพราะว่าเราจะต้องเกร็งคอมัสเซิลไว้ระหว่าง
1: ตลอดใช่ไหม
0: ใช่โอเคเกือบ1นาทีแล้วเซต3พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเคนั่งลงไปตรงกลางก่อนค่อยๆไถลงพอเซตตัวได้แล้วเกรงท้องได้ถูกแล้วไปครับ1 2 3 4โฟกัสแรงจากท้อง5 6ผ่อนคลายคอหน่อยบางคนเก่งคอเยอะ
1: สิบครับ
0: สุดท้ายโอเคเยี่ยมมากครับเหลืออีกท่าเดียว
1: ครับ
0: ต่อไปเป็นใช้ดัมเบลครับปึ๊บใช้ดัมเบลหนึ่งข้างโอเคอันนี้จะเป็นท้องด้านข้างแล้วครับท่านี้สำหรับดัมเบลวินมิลเราจะยกแขนค้างไว้แบบนี้แล้วเราเหมือนดันสะโพกไปฝั่งโน้นแขนเนี่ยจะยืดตรงไว้ตลอดโอเคดันสะโพกไปตรงนี้แล้วลงไปเรื่อยๆึ๊บและยกขึ้นมาตอนที่ลองถามนะครับตอนที่ยกขึ้นมาเราจะใช้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างในการยกขึ้นมาเราจะได้ท้องด้านข้าง
1: ขาตึงไหมครับสองข้างเลย
0: ขาตึงเพราะฉะนั้นลงเท่าที่เราลงไหว
1: ครับ
0: บางคนตึงมากลงได้แค่นี้ก็ลงแค่นี้ถ้าเกิดลงได้เยอะก็ลงได้เยอะพร้อมไหมครับขอฟังมาสัก7ทีพอ
1: ครับผม
0: โอเค3 2 1ดันสะโพกไปข้างๆขึ้น1น้ำหนักที่อยู่ตรงกลางไว้2ดีนะครับอยู่ตรงที่เดิมดันขึ้น3ดีมากครับดันสะโพกมาข้างๆออกแรงดันขึ้นดีใช้ท้องด้านข้างดัน
1: 6ครับ
0: โอเคสวยครับเปลี่ยนฝั่งครับยกไว้ดันไปข้างๆไล่ลงแล้วดันขึ้น1 2 3 4 5 6อีกทีเดียวโอเควางได้รู้สึกเป็นไงบ้างครับท่านี
1: ้ก็จากที่พี่เจเจบอกคือช่วงข้างนะครับพอเราออกถูกมันก็จะช่วงข้างถ้าออกผิดมันจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหลังเป็นอะไรแทนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นระหว่างทำท่านี้ไม่ก่งหลังลงยืดอกขึ้นตัวตรงแล้วใช้ขยับแค่ตรงสะโพกไปแล
1: ้
0: วใช้ตรงท้องดึงดันขึ้นมา
1: บิดออกด้านข้างใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมีรู้สึกแฮมสตริงบ้างไหม
1: นิดนึงครับ
0: โอเคเพราะมันจะมีการยืด
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะยืดตอนที่เราขยับไปมา
1: ครับ
0: แล้วไหล่ล่ะครับ
1: มีช่วงเก่งครับที่เรายกตลอด
0: ใช่ครับจริงๆท่านี้ก็ค่อนข้างได้ทั้งแบบ total body นะ
1: ครับ
0: เพราะต้องเก่งไหล่ไปด้วย
1: ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: กลับมาฝั่งขวาเตรียมตัว3 2ไปดันสะโพกดันขึ้นหายใจออก1อึ๊บ2จะมองไปที่มือก็ได้3สี่ห้าหกและเจ็ดอีกฝั่งครับยกค้างไว้เก่งไหลไว้ดันหนึ่งสองสามสี่ห้า6เก่งไว้โอเคพักครับ
1: ครับ
0: ฟิลมากขึ้นไหมครับ
1: ฟิลมากขึ้นครับ เหมือนจะไม่

0: เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยครับท่านี
1: ้
0: เพราะว่าเราดึงขึ้นดึงลงแล้วเราคอยเช็คที่บาลานซ์ตลอด
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดทำท่านี้แล้วมีอาการปวดหลังหรืออะไรแนะนำให้ข้ามไปก่อนก็ได
0: ้
1: เพราะมีการขยับตรงนี้ค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: ถ้าใครไม่ปวดท่านี้ไม่ได้ทำให้ปวดแต่ถ้าเกิดปวดอยู่เนี่ยให้ข้าม
0: ครับผมรู้สึกเกร็งช่วงนี้ฮะ
1: เกร็งช่วงนี้
0: ใช่
1: น่าจะมาจากท่าอื่นมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: เพราะไม่ว่าจะท่าแพลงหรือท่าเล็ก
0: ท่าเมื่อกี้ด้วย
1: ท่าเมื่อกี้ใช่ซิทอัพด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่บอกแกนการลำตัวคอร์โมโซมมันคือบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เริ่มอ่อนแรงเริ่มเมื่อยเริ่มหมดแรงมันจะไปใช้แถวนี้บ้างในการคอนโทรลตัวให้เราตั้งตรงโอเคเซตสุดท้าย
0: ครับ
1: 3 2ไปออกแรงดันขึ้นหายใจออก1 2 3 4 5 6เจ็ดอีกข้างครับยกไว้เกรงไหลไว้แล้วไปด้านหนึ่งเหมือนจะก้มลงไปแตะสองยืดอกไว้เกรงท้องใช้ท้องดันขึ้นสามสี่ห้าหกสุดท้ายโอเคเยี่ยมมากครับวันนี้สุดยอดนี่ก็จะเป็นคอร์มัสโซ
0: ่
1: แกนการลำตัวว
0: ันนี้ก็ได้ทุกส่วนเลยครับตั้งแต่ข้างหน้าด้านข้างด้านหลังด้วยครับ
1: นะดีมากงั้นเดี๋ยวพา stretching ครับ
0: ครับ
1: โอเคเราเหมือนท่า warm up นอนคว่ำไปกับพื้นครับโอเคค่อยๆหายใจออกดันตัวเองขึ้นมาไว้ค้างไว้ครับให้คลายกล้ามเนื้อหลังค่อยๆเอียงไปทางซ้ายระหว่างที่เอียงตรงฝั่งนี้จะรู้สึกยืดและเอียงมาขวา1กลับมาที่ชายโพสคลายหลังล่างครับแขนยืดออกไปไกลๆ3 2 1โอเคเสร็จแล้วเราจะมานอนคว่ำครับเราจะดึงเข่าเข้ามาหาตัวดึงขึ้นมาข้างหนึ่งครับฝั่งนี้เนี่ยเหมือนจะเอาส้นเท้าไปแตะหลังห้องเหยียดให้ตรงดึงเข้ามาถ้าดึงตรงๆเนี่ยจะติดซี่โครงใช่ไหม
0: คร
1: ับ ดึงเข้าหาหัวไหล่3 2 1เสร็จแล้วใช้มือซ้ายเนี่ยค่อยๆกดไปทางขวามือขวายืดออกแล้วเราหันไปทางขวามือกดไปเท่าที่เราไหว3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงยกขึ้นดึงเข้ามาหาตัว3 2 1เราจะค่อยใช้มือดันแขนยืดหันไปฝั่งตรงข้ามกดลงนะครับเท่าที่เราไหวรู้สึกยืดหลังยืดอกสะโพก2 1กลับมาที่เดิมทีนี้กอดเข่าสองข้างเข้ามาหาตัวหลังโก่งได้นิดนึงนี้คลายหลังล่าง3 2 1สุดท้ายครับถ้า Happy Baby Pose ช่วยคลายหลังล่างเราจะจับด้านนอกของเท้าสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงมาหาเราโดยที่ให้หลังล่างเนี่ยติดเบาะไว้ด้วยอ่ะดีมากแล้วรู้สึกคลายอันนี้จะช่วยคลายหลังล่างคลายต้นขาด้านในนะครับเรากดซ้ายกดขวาดูก็ได้3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี้ได้ไงบ้างครับ
0: ครับ
1: พอได้ยืดก
0: ็ดีขึ้นครับ
1: ขึ้นเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเมื่อกี้พาคลายหลังล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อจริงๆหลังออกกำลังกายทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการ stretching ด้วยทุกครั้งนะครับ
0: เพื
1: ่อช่วยฟื้นฟูดีขึ้นลดการบาดเจ็บลงครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วในซีซั่น5ก็เป็นคอร์มัสโซ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการ stretching นะครับเพื่อเป็นการแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อนิดนึงก่อนที่เราจะกลับมาออกกำลังกายกันต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรเพลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนพาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนพาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางค์ตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารณัมบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารณัมทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ

แม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21/9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยสวนแห่งนี้ยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57/7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทันตสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอาทิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อไป
นอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทันทส

รฐานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันทร์เกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่6-9 พฤษภาคม 2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิรภาวนาภิรัตวัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้

มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสดที่ผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัท Multi Innovation Engineering จำกัดบริษัท Rainbow Holding จำกัดบริษัท CTS Stainless จำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

า 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะหากเราเจาะลึกถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะก็จะพบกับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ยังมีโรคไขมันในเลือดสูงด้วยซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้นั่นก็คือความอ้วนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยมีความสงสัยกันว่าแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราไม่อ้วนและก็ไม่ให้โรคเหล่านี้นะคะเข้ามาย่างกรายถึงเราได้วันนี้เราจึงเชิญวิทยากรมาที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคอ้วนคือโรคที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: แล้วโรคนี้มันมีความน่ากลัวยังไงบ้างล่ะคะ
1: โอ้โรคนี้นะครับมันปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำสงครามหรือว่าแบบไปสู้รบกับคนอื่นแล้วเราหันมาสู้รบกับตัวเราเองเมื่อเราไม่ดูแลตัวเองเมื่อน้ำหนักตัวเราเกินมาตรฐานทีนี้ครับโรคต่างๆก็คือมารุมเร้าเราปัจจุบันมีคนเสียชีวิตเพราะโรคที่เกิดจากความอ้วนเช่นโรคที่คุณพูดมาคือโรคหัวใจ
0: เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล
1: มากกว่าอย่างอื่น
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะค่ะสมัยก่อนที่เรามองมาแล้วก็จะมองเพื่อนอ้วนก็จะรู้สึกแค่ว่าเป็นแค่คนอ้วนแต่ความอ้วนมันกลายเป็นโรคตั้งแต่เมื่อไหร่ละคะคุณหมอ
1: จริงๆ
0: ความอ้วนเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของโรคอะไรบ้างคะ
1: ก็เบาหวานนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองแตกเลยแล้วคนอ้วนก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งง่ายกว่าคนที่น้ำหนักตัวปกติด้วย
0: ทำไมล่ะคะ

0: ก็เพราะว่าเมื่อพอเราอ้วนเสร็จแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็ไหลเวียนไม่ดีนะครับก็คืออาจจะเกิด
1: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมหัวใจมันถึงสูบฉีดไม่ด
0: ีเพราะไขมันมันไปบล็อกหลอดเลือด
1: ค่ะก็เลยส่งผลให้อาจเป็นโรคหัวใจได้
0: ใช่ครับแล้วอย่างเบาหวานเนี่ยก็คือค่าน้ำตาลในเลือดนะครับที่มันสูง
1: แน่นอนว่าคนอ้วนเนี่ยจะต้องทานเก่งชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ด้วยครับใช
1: ่ค่ะแล้วโรคต่อมาอย่างความดันโลหิตสูงเบาหวานทำให้เป็นโรคนี้ไงคะ
0: ใช่ครับก็มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยก็คือความดันโลหิตอย่างที่บอกว่าเมื่อมีไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราลำเลียงเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร
1: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันโหส่งผลอย่างชัดเจนเลยนะคือไขมันในเลือดหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงโรคอ้วนส่งผลได้ยังไงคะ
0: ครับเมื่อหลอดเลือดคนเราเนี่ยเมื่อมันมีไขมันเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยก็ทำให้อาจจะเกิดให้หลอดเลือดแตกหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าแบบว่าทำให้อย่างที่บอกว่าเลือดสูบฉีดไม่ดีไหลเวียนไม่ดี
1: ค่ะคนทั่วไปที่จะเกิดอาการอ้วนได้เนี่ยคือแน่นอนอย่างแรกต้องเป็นคนรับประทานเก่งแน่นอน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักการแพทย์ความอ้วนเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
0: ก็ความอ้วนเนี่ยเกิดจากการที่เราทานมากกว่าที่เราใช้ไปแล้วมันก็เกิดเป็นไขมันสะส
1: ม
0: ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสองคนทานข้าวเท่ากันแต่คุณออกกำลังกายแล้วผมไม่ออกกำลังกายผมก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากกว่าคนผักหวาน
1: อ๋อแต่บางทีค่ะผักหวานนี่สังเกตนะไปทานข้าวกับเพื่อนที่อ่ะอวบกว่าอ้วนๆเนี่ยแหละค่ะทั้งที่เขาทานน้อยกว่าเราอีกนะแต่ทำไมเขาถึงตัวใหญ่กว่าเราอีก
0: มันมีปัจจัยหลายอย่างครับคนบางคนอาจจะเผาผลาญได้ดีช่วงอายุของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวลักษณะทางพันธุกรรมครับหลายๆอย่างซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าทานนิดเดียวเขาทานกับเราค่ะทานนิดเดียวแต่เขากลับบ้านไปเขาอาจจะทานเยอะหรือเขาอาจจะแบบทานสิ่งที่ทำให้อ้วน
1: บางทีทานน้อยแต่น้ำตาลเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อตัวนี้ก็คือส่งผลตรงๆเลยถึงโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปถึงปัจจัยของโรคอ้วนหน่อยดีกว่าว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนมีอะไรบ้างคะ
0: ครับหลักๆเลยก็อย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราใช้พลังงานน้อยกว่าที่เรารับเข้ามาแล้วเราทำให้มันเกิดเป็นไขมันสะสมครับ
1: ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะมีคำพูดเล่นๆกันในกลุ่มเนี้ยฉันยังไม่อ้วนหรอกนะฉันก็แค่อวบนิดๆอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีหรือมีเกณฑ์ยังไงคะในการที่จะวัดว่าคุณเนี่ยไม่ได้แค่อวบหรอกแต่คุณอ่ะอ้วนแล้วนะ
0: ก็ค่า BMI ครับ Body Mass Index Body Mass Index เนี่ยเป็นดัชนีวัดไขมันในร่างกายก็คือคิดจากการเอาน้ำหนักหารส่วนสูงยกกำลัง2ครับถ้าค่า BMI ของคุณอยู่ประมาณ 18.5 ถึง 22. ก็ถือว่าปกติถ้าน้อยกว่านี้ผอมไปถ้ามากกว่านี้ก็อ้วนไปครับ
1: หูยอย่างนี้นะคะต้องขอรบกวนคุณหมอให้ลองคำนวณดัชนีมวลกายของผักหวานนิดนึงแล้วกันค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์ยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องรู้คุณหมอต้องรู้อะไรบ้างคะใน
0: การที่จ
1: ะ
0: น้ำหนักก่อนครับ
1: น้ำหนักอ่ะ44ค่ะ
0: 44หารด้วยส่วนสูง
1: 160ค่ะ
0: 160ยกกำลัง2ก็อยู่ประมาณ17ก็คือถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์คือ 18.5 ต้องเพิ่มอีกสักนิด
1: ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้ยังต้องเพิ่มเหรอคะคุณหมอ
0: ต้องเพิ่มนิดนึงครับ
1: โอ้อย่างนี้ค่ะ BMI ในการใช้คำนวณเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ละคะคุณหมอ
0: ก็ค่า BMI จริงๆก็คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยครับแต่ทีนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะน้ำหนักตัวเยอะแต่เขาหนักกล้ามเนื้อก็มีหรือว่าเป็นที่โครงสร้างกระดูกก็มีทีนี้นอกจากค่า BMI แล้วเราก็ต้องมองสรีระด้วยครับ
1: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคิดของผักหวานขึ้นมาก็คือต่ำกว่าเกณฑ์ของเขาคือ 18.5 แล้วงี้ต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเกินเกณฑ์ล่ะคะหรือว่าเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้ว
0: เกิน 22.9
1: โอ้ 22.9
0: ครับก็คือพอเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็คือนับว่าอ้วนแล้วแต่ว่าถามว่ามันจะมีท้วมแล้วก็ไปจนถึงอ้วนมากจนถึงขั้นอันตรายนะครับ
1: ค่ะแน่นอนว่าถ้าเกินเกณฑ์เนี่ยคือเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนอย่างแน่นอน
0: ถ้ามากกว่า30เนี่ย
1: มากกว่า30ถือว่าอันตราย
0: ใช่ถ้าเกิดมากกว่านี้นิดหน่อยก็คือแค่ท้วม
1: นะคะยังถือว่าอวบอยู่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างผักเมื่อสักครู่นี้คุณหม

0: คิดออกมาว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์อย
1: ่
0: างนี้ถือว่าอันตรายไหมคะบางคนคิดว่าต่ำกว่าเกณฑ์แสดงว่าฉันผอมแล้วสิฉันก็ล่าเริงได
1: ้จริงๆแล้วมันมีผลเรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยว่าถ้าบางคนผอมแต่เฮลตี
0: ้
1: ก็อาจจะโอเคแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยผอมแล้วแบบเป็นโรคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหันมาดูแลครับ
0: แล้วนี้ถ้าบุคคลทั่วไปค่ะอยากจะทราบค่านี้สามารถที่จะคำนวณได้เองหรือว่าจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์
1: คำนวณได้เองเลยครับก็อย่างที่บอกว่าเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองครับ
0: ก็คำนวณได้เองเลยแล้วคุณก็ตรวจดูว่าค่าที่ได้มาเนี่ยอยู่ระหว่าง18ถึง22หรือเปล่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเป็นเกณฑ์ปกติ
1: 18.5 ถึง 22.9
0: ถ้ามากหรือน้อยยังไงก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์ก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วนี้เราจะมีวิธีสำหรับคนที่เขาเกินแล้วล่ะแล้วก็อาจจะเกิน30ไปด้วยอย่างที่คุณหมอได้บอกมาว่าถ้าเกิน30นี่คือคุณเสี่ยงแล้วกับการเป็นโรคอ้วน
1: ครับ
0: เขาจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ลดให้มันลงมาให้ถึงเกณฑ์ปกติยังไงบ้างคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยคือมันไม่ได้อ้วนชั่วข้ามวันเนาะมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะครับก็ต้องหันมาดูไลฟ์สไตล์ของเขาว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตยังไงทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับแล้วก็ออกกำลังกายไหมนะครับหรือระหว่างทานกับออกกำลังกายเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับ
0: แล้วบางคนนอกจากที่จะออกกำลังกายแล้วค่ะเขาก็ดูในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยซ
1: ึ่
0: งเดี๋ยวนี้มีการนับแคลอรี่อาหารคลีนอาหารลีนอะไรเต็มไปหมดเลยอย
1: ่
0: างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วแคลอรี่ในแต่ละวันที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สำหรับคุณผู้ชายนะครับก็2,500แคลอรี่ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งเนี่ยก็2,000แคลอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะก็ขึ้นอยู่ได้ว่าเขาเป็นคนที่แอคทีฟขนาดไหนเพราะอย่างนักกีฬาเนี่ยบางทีเขาใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาเราจะต้องทานมากกว่าคนปกติ
0: ก็คือต้องดูแอคทิวิตี้ของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ว่าแต่ละวันเราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างไปด้วยหรืออย่างผักนี้วันๆนั่งนั่งนอนนอนกินหนมนอนเล่นอะไรเงี้ย คุณไม่ต้องกินถึง 2,000 ก็ได้มั้งถ้าจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับก็อันนี้ก็เราต้องมาปรับใช้ในแต่ละคน
0: ค่ะแล้ววิธีการลดที่ถูกต้องล่ะคะเดี๋ยวนี้คนอ้วนพ
1: ึ่
0: งทางลัดเลยทานยา
1: ทานยาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณไม่หิวเมื่อคุณไม่หิวคุณก็ทานน้อยลงมันทำให้น้ำหนักคุณลดแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ในระยะยาวแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีเพราะว่าเมื่อเราทานยาเนี่ยเรารู้สึกไม่หิวไม่ทานโรคกระเพาะก็ตามมาใจก็สั่นนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้ซ่อมแซมตัวเอง
0: ค่ะทีนี้คนก็รู้แล้วส่วนมากนี่รู้กันแล้วล่ะเพราะเราเห็นโทษของการใช้ยาลดความอ้วนกันเยอะมากๆเลยแต่ทีนี้มันก็จะมีสูตรลดความอ้วนสูตรลดน้ำหนักภายใน3 วัน 7 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องจริงๆเป็นยังไงคะอย่างบางที่เขาบอกว่าทาน2 มื้อหรือบางที่เขาบอกว่าอดมื้อเย็นสิหรือบางที่บอกว่าไม่ต้องอดเลยคุณทาน3 มื้อเลย
1: ผมก็ไม่แนะนำให้อดมื้อเย็นเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักจริงๆเน
0: ี่
1: ยก็มื้อเย็นพยายามเน้นพวกผักผลไม้นะครับมันก็จะช่วยได้แล้วก็ทานมื้อเย็นให้เร็วหน่อยอย่างน้อยๆก็คือ 4-5 ชั่วโมงก่อนจะนอน
0: ค่ะและอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เคยได้ยินมาคือแบ่งทานเป็น5 มื้อ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนเราควรทานวันละ3 มื้อไม่ใช่หรอคะ
1: ก็แบ่งทานเป็น5 มื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่อันตรายเพราะว่าการที่เราแบ่งทานเนี่ยหมายถึงอาหารในปริมาณเท่ากันแต่แบ่งให้มันมื้อมากขึ้นม
0: ัน
1: อาจจะทำให้ร่างกายย่อยได้ง่ายขึ้น
0: แล้วก็ทำให้ไม่หิวด้วย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วนี้การคำนวณ นะคะคุณหมอคะการคำนวณที่จะทานอาหารในแต่ละมื้อแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยหลักง่ายๆของเราคือยังไงคะ
1: ผมจะแนะนำเป็น balance diet ก็คือ เราจะเน้นผักนี่อาจจะสัก 40-50% เลยแล
0: ้
1: วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเป็นโปรตีน3สัก25แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าว
1: ไขมันใช่ครับ
0: แป้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: รวมกันถึงจะเท่ากับโปรตีน
0: โอ้แล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการเลือกรับประทานอาหารค่ะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: บางคนพออยู่ในช่วงไดเอทก็จะนึกถึง

0: คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยตัดออกเป็นอย่างแรกเลยบางคนก็เลือกที่จะอดไปเลยหรือบางคนก็เลือกที่จะทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับถามว่าตัดออกไปเลยถ้าเกิดต้องการไดเอทในระยะสั้นๆอาจจะโอเคแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้ขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็จำเป็นเพราะไม่งั้นคือคนเราคงไม่ต้องทานให้ครบ5หมู่คงไม่ต้องมีอาหาร5หมู่คงจะต้องตัดคาร์โบไฮเดรตกับไขมันไปเลยถ้ามันไม่มีประโยชน
0: ์
1: จริงๆแล้วอาหารทุกหมวดหมู่มีประโยชน์หมดครับ
0: และอย่างเปลี่ยนมาทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮลวีตอะไรเงี้ยค่ะมันดีต่อสุขภาพจริงๆไหมคะคุณหมอ
1: มันดีกว่าทานข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยเขาตัดจมูกข้าวออกซึ่งมันก็จะเสียคุณค่าทางสารอาหารไปถึง 30% เลยทั้งวิตามินทั้งสารอาหารดังนั้นคือข้าวซ้อมมือเนี่ยถามว่ามันก็มีเพิ่มไฟเบอร์กากใยมันก็อาจจะทำให้ย่อยง่ายขับถ่ายออก
0: แล้วจะทำให้ผอมไหมคะถามกันตรงๆเลย
1: ผอมไหมก็คือมันอยู่ที่เราคอนโทรลด้วยคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราทานแค่นี้มื้อเดียวมันก็อาจจะทำคือถ้าเราเปลี่ยนมาทานพวกข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวแต่ว่าปริมาณยังได้แคลอรี่เกินมากกว่าที่เราใช้มันก็ไม่ผอมเพราะร่างกายก็คือไม่ได้เอาของเก่าออกมาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมีการเบิร์นมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทานสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวมันก็ดีต่อสุขภาพของเรา
0: ก็คือเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเอง
1: ใช่
0: ทีนี้เราตัดเรื่องข้าวละผักหวานเข้าใจแล้วว่าข้าวไม่ควรงดแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นพวกข้าวซ้อมมือได้มาอีกหนึ่งเรื่องที่สงสัยค่ะคุณหมอเคยได้ยินมาไขมันดีกับไขมันไม่ดีมันมีด้วยเหรอคะไขมันที่ดีกับร่างกายของเราเนี่ย
1: มีครับไขมันที่ดีเนี่ยได้แก่พวกโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับ
0: ซึ่งมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนคะคุณหมอ
1: ถั่วปลาแซลมอนอะโวคาโดพวกนี้ครับ
0: แล้วไขมันไม่ดีล่ะคะ
1: ไขมันไม่ดีก็คือพวกไขมันอิ่มตัวพวกคอเลสเตอรอล
0: ค่ะ
1: นะครับก็อยู่ในจังก์ฟู้ดทั่วไปไขมันไม่ดีนี่หาง่ายกว่าไขมันดี
0: ค่ะแล้วทีนี้การเลือกน้ำมันเพื่อที่จะมาประกอบอาหารล่ะคะอย่างตอนช่วงเนี้ยเทรนเฮลตี้กำลังมาแรงมากเขาจะมีการใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวแทนการใช้น้ำมันพืชทั่วไปมันดีต่อสุขภาพจริงๆเหรอคะคุณหมอ
1: ดีน้ำมันมะกอกใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถามว่าดีไหมก็คือมันก็ดีกว่าน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวแต่ก็คืออะไรก็ตามในปริมาณที่มันไม่มากเกินไปครับมันจะส่งผลดีกับสุขภาพแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้น
0: ค่ะโหฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะก็เข้าใจกันง่ายๆว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมก
1: ับ
0: กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา
1: ใช่ครับ
0: นะคะทีนี้บางคนค่ะเขามีวิธีการบำบัดความเครียดด้วยการกิน
1: ครับ
0: เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ยังไงล่ะคะบางคนกินเครียดฉันก็กินฉันจะได้มีความสุขหลังสร้างกายหลังสารอะไรอย่างนี
1: ้งั้นต้องบำบัดความเครียด
0: เราต้องบำบัดให้ตรงจุด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ส่วนหนึ่งเลยนะครับมันเป็นต้องมีวินัยในตนเองด้วยเพราะในเมื่อเรารู้ว่าการกินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆเรายังเลือกที่จะทำร้ายตัวเองอยู่เนี่ยมันก็เราต้องมีสติ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: และอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอยากลดความอ้วนละฉันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วล่ะกินให้น้อยลงแต่ไม่ออกกำลังกายได้ไหมคะกินน้อยลงก็กินน้อยลงนี่แป้งก็น้อยลงไขมันก็น้อยลงฉันก็น่าจะแบบพร้อมขึ้น
1: กินน้อยลงก็อาจจะทำให้น้ำหนักลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เฮลตี้ขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่ากีฬาเป็นยาวิเศษสำหรับร่างกายเรานะครับมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง
0: ๆก็คือคุณหมอแนะนำยังไงก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
1: ใช่อย่างคนที่อ้วนมากๆแล้วลดน้ำหนักไปเนี่ยอาจจะเหี่ยวแต่ไม่เฟิร์มเพราะน้ำหนักหายไปแต่ไม่มีกล้ามเนื้อมาทดแทน
0: ก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้สวยจริง
1: ครับ
0: ผอมก็จริงน้ำหนักลงก็จริงแต่ร่างกายกลับไม่เฟิร์ม
1: ใช่
0: หรือบางคนเขาเคยลดน้ำหนักค่ะคุณหมอปรากฏว่าก็รู้สึกอ่อนเพลียแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันไม่ลดลงเลย
1: อ
0: ันนั้นสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะบางคนที่โหมลดน้ำหนักอดอาหารหนักๆเลย
1: อดอาหารหนักๆนี่ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าบางทีร่างกายเราก็ยังปรับไม่ทันเนา
0: ะ
1: ดังนั้น อาจจะทำให้อ่อนเพลียอย่างที่ว่านะครับแล้วบางทีการที่เราอดอาหารเลยเนี่ยร่างกายของเราเหมือนมันมีสัญชาตญาณว่าเฮ้ย แย่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอาหารเข้ามานะมันก็ไม่เลยไม่ดึงของเก่าไปใช้

0: แล้วก็มันก็คืออยู่ใน energy saving mode มันก็เลยไม่เบิร์นออกเพราะว่ามันกลัวจะไม่ได้รับอาหารนะครับมันก็เลยไม่รีลีสของเก่าก
1: ลายเป็นอย่างนั้นไปซะส่งผลร้ายให้กับตัวเองอีกทีนี้บางคนที่เขาระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอย่างชอบพูดว่าแค่หายใจก็อ้วนแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะกินเลยมีสูตรอาหารที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นการเผาผลาญให้ร่างกายบ้างไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องของการเผาผลาญไม่ดีเนี่ยการออกกำลังกายช่วยได้ช่วยในระบบเมตาบอลิกได้นะครับแล้วอาหารถ้าเกิดสามารถแบ่งเป็นมื้อเล็กๆได้ก็อาจจะทำให้ร่างกายจัดการกับมันได้ดีกว่าทานเป็นมื้อใหญ
1: ่ๆ
0: นะครับแล้วก็เน้นผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่มีรสหวาน
1: ค่ะ
0: fiber
1: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลย
0: ใช่ครับเอาจริงๆคือการลดน้ำหนักมันไม่ได้ทำยากนะคือทุกคนรู้หมดว่าออกกำลังกายดีทุกคนรู้หมดว่าผักดีทุกคนรู้หมดว่าของหวานมันไม่ดี
1: ค่ะ
0: แต่จะใครจะมีวินัยในการทำมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เนื่องอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทานเป็นเล็กๆหรือก็ทานเป็น portion control
1: ค่ะ
0: เช่นจากเดิมเราเคยกิน2จานอาจจะลดลงมาเหลือสักจานครึ่งก่อนแล้วก็อาจจะเหลือจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องหักโหม
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายเหมือนมันได้ค่อยๆปรับอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ก็คือแทนที่เราจะเราก็มาหันมาคอนโทรลพอร์ชั่นปริมาณในการกินในแต่ละมื้อแทน
1: อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได
0: ้ครับผม
1: ทีนี้อ่ะพึ่งตัวเองไปก็แล้วพ
0: ึ่
1: งยาลดความอ้วนก็แล้วไม่ดีต
0: ั
1: ดทิ้งไปทีนี้ทางการแพทย
0: ์ครับผม
1: เขาก็จะมีวิวัฒนาการของการลดความอ้วนช่วยให้แขนเล็กขาเล็กนู่นนี่นั่นอย่างเมโซแฟต
0: แน่นอนมีทั้งการฉีดเมโซการทำไลโป
1: ค่ะการทำไลโปนี่คืออะไรคะ
0: ดูดไขมัน
1: โอ้
0: ครับแล้วก็ทั้งเลเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับถ
1: ้
0: าเราไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์
0: หมอจะดูดออกไปกี่กิโลก็ตามสุดท้ายเราก็เอามันกลับเข้ามาในร่างกายเราใหม่ดังนั้นคนเราเนี่ยจะชอบพูดว่าไดเอทแต่จริงๆแล้วไดเอทมันเป็นอะไรที่เทมปอรารีมากมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมาก
1: คือ
0: พอเราได้น้ำหนักที่ต้องการเสร็จแล้วหันมาตามใจปากกลับมาอ้วนใหม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ครับถ้าเกิดจะใช้เทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนร่างกายด้วยเพื่อที่จะได้ long lasting result หรือว่าได้ผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่ quick fix น้ำหนักลดลงไปวันนี้พรุ่งนี้เอากลับมาใหม่เนี่ย
1: ก็ที่ทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ค
1: ุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวถามถึงเรื่องยาลดความอ้วนไปแล้วแน่นอนยาลดความอ้วนไม่ดีคนก็เลิกใช้ไปเยอะแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นตัวใหม่ที่เขาใช้แทนตัวเองว่าอาหารเสริมซ
0: ึ่
1: งคืออาหารเสริมนะฉันไม่ใช่ยาลดความอ้วน
0: มัน
1: คือมันแตกต่างกันยังไงอะไรไหมคะ
0: มันก็เป็นรูปแบบของการทำการตลาดอย่างนึงโอเคอาหารเสริมที่แบบเป็นพวกสมุนไพรพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเคมีน้อยลงนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดกินแต่อาหารเสริมแล้วเรายังกินเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ไหมม
1: ัน
0: ก็ช่วยไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างอาหารเสริมพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยว่ามันผ่านอย.หรือเปล่าขายกันตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหันมาดูด้วยไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าแบบมาโหมทำช่วงที่จะลดน้ำหนักเสร็จก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วอย่างพวกยาดักไขมันเนี่ยเขาดักไขมันได้จริงๆเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับมันจะมีอยู่2ตัวคือตัวที่ดักแป้งกับดักไขมันนะครับคือกินก่อนกินพวกอาหารแต่ถามว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณทานอาหารที่เฮลตี้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องทานพวกนี
1: ้
0: ครับถามว่ามันดักได้ไหมมันก็ไม่มีคือสตั๊ดดี้ที่ออกมามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างตัวที่ดักไขมันเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะดักไขมันทั้งหมดไปเลยทั้งไขมันดีทั้งไขมันไม่ดีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะท่านหมอ
0: ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ถ้าเกิดมันดีจริงคือหมอเขาก็น่าจะจ่ายให้ทุกคนไปแล้วดักทั้งแป้งดักทั้งไขมันแล้วก็ให้คุณกินอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะดักได้บ้างแต่มันก็ไม่ทั้งหมด
1: ก็คือถ้ามันดีจริงทางการแพทย์ก็น่าจะมีการเอามาใช้แล้วก็สั่งจ่ายให้คนไข้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้เพิ่มเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นิดนึงค่ะคุณหมอคะสรุปแล้วมันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่คะกับการที่เราจะมาล้างเครื่องเราใหม่หมดเลย
0: ยังไงดีก็คือมันอยู่ที่เราไปทำด้วยถ้าเกิดเขาทำด้วย ป็นที่ที่ชำนาญมีความรู้จริง
1: ๆค่ะ
0: นะครับหรือบางที่ที่แบบว่าไม่ได้รู้จริงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากกว่าจะดีแล้วมันก็มีไซด์เอฟเฟคนะครับอาจจะทำให้อ่อนเพลียอาจจะทำให้เราป่วยเพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ยแล้วน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการสูญเสียน้ำแล้วสุดท้ายพอเรากลับมากินเหมือนเดิมเราก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมด
1: ัง
0: นั้นการปรับไลฟ์สไตล์น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคร
1: ับ แล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดีท็อกซ์อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายเราบ้างคะ
0: การดีท็อกซ์มันเหมือนเป็นการไปล้างของเสียนะครับซึ่งมันก็มีทั้งความเห็นที่เห็นด้วยกับความเห็นที่ไม่เห็นด้วยความเห็นที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีนะมันเป็นการล้างสิ่งที่สะสมพิษสะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันก็อันตรายจริงๆแล้วการดีท็อกซ์เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปดีท็อกซ์สวนล้างลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การดีท็อกซ์เราก็ทำเองได้นะเช่นแบบเราดื่มน้ำเยอะ
1: ๆน้ำผักผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหรือแค่น้ำเปล่าเองก็คือให้ร่างกายเราขับของเสียออกมาล้างสารพิษออกมาการที่เราออกกำลังกายก็เป็นการดีท็อกซ์ออกมาทางเหงื่
1: อ
0: หรือการที่เราไปเปลี่ยนไปต่างจังหวัดบ้างไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็เป็นการดีท็อกซ์อย่างนึงดังนั้นความหมายของคำว่าดีท็อกซ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหมายถึง
1: การล้างไส
0: ้เสมอไป
1: ค่ะทีนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยของการแก้ปัญหาให้กับคนอ้วนที่ได้ยินมานั่นคือการใส่บอลลูนหรือบางคนมีการตัดกระเขาเรียกอะไรเย็บกระเพาะ
0: ครับ
1: เย็บลำไส้อะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับใช่ครับก็คือหมายถึงทำให้เรารู้สึกไม่หิวนั่นเอง
1: ใส่บอลลูนนี่เขาใส่ไปยังไงคะ
0: ก็เท่าที่ผมทราบนะครับเกี่ยวกับไอ้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือเขาทำให้คือปกติเวลาคนอ้วนเนี่ยพอกินแล้วเหมือนกระเพาะมันขยายใช่ไหมครับมันก็ทำให้ทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเกิดการหิวพอเขาแบบไปทำให้มันบีบตัวลงนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาไม่หิวแต่มันก็อันตรายนะสู้วิธีการธรรมชาติการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้
1: อันตรายนี่มันส่งผลอันตรายยังไงบ้างคะอย่างคนตัดกระเพาะอย่างนี้เขาก็จะทานได้ปริมาณที่น้อยลงแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่คือมันอาจจะทำให้ร่างกายเราหิวน้อยลงก็จริงแต่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็คือไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการทำที่มันฝืนธรรมชาติเหมือนเราไปบังคับธรรมชาติอย่างเงี้ยสู้เราค่อยๆปรับอาหารน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็กระเพาะเราก็จะหดไปเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเราจะชอบควิกฟิกซ์มากกว่าย
1: ังไงคะ
0: ซ่อมชั่วคราวเช่นฉันอ้วนใช่ไหมเนี่ยทำให้ฉันไม่หิวหรือฉันอ้วนใช่ไหมก็
1: เน้นเร็ว
0: มันออกเร็วเอาเห็นผลลัพธ์เร็วมาทันใจแต่สุดท้ายมันส่งผลเสียในระยะยาว
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะสรุปนิดนึงละกันค่ะถึงการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนค่ะ
0: ครับก็การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนนะครับก็ทำได้โดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับportion control นะครับทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายครับ
1: บทสรุปวันนี้ผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะไม่มีทางลัดนะคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนได้นะคะแต่เชื่อว่าวิธีการปฏิบัติที่คุณหมอได้แนะนำมาจะช่วยให้คุณห่างไกลโรคอ้วนได้อย่างถาวรและที่สำคัญควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอไอซ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และในโอกาสหน้าคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคอ้วนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับยังออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะปูที่สามขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
1: ปลาพอง
2: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
1: ปลาพอง
2: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3-4 วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลกอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
2: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่หากันได้ง่ายๆครับ
2: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
1: ครับ
2: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
1: ได
2: ้ๆอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
1: ใช
2: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
1: มีกลิ่นแล้ว
2: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
1: ใช่ปลาพองเอาทําเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
2: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวอย่างนี้เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
1: ็อ๋อเนื้ออร่อย
2: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหม แล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
1: ้ประมาณ4-5 ชั่วโมง
2: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
1: ตายแล้ว
2: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
2: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
1: เลยมันเน่าใช้ไม่ได
2: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
1: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
3: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมาค่ะ
0: ทำ
1: เอาไปเกงคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาปอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนหืมกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได
0: ้ใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่ม
0: ี
1: เยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่ม
0: ี
1: เนื้อเลยอ๋อแต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีมีเนื้อแล้ว
0: อืม
1: แบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันนี้อย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบตุบหน่อย
4: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้จะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
5: ใช่
0: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
5: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
5: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
5: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
5: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
4: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ ถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
5: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
5: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
5: คุณปัญญาคงชาวเลคุณสมัยก่
0: อ
5: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
0: ้
5: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรง
0: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู
5: ้ไปกู้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
5: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทําแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่มั้ยจ๊ะ
5: ใช่สมัยก่อนน่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
5: แล้วคุณเทินดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
5: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
0: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
5: ใช
0: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
5: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
4: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
4: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ

0: แล้วก็
1: ตามด้วย
0: เครื่องแกง
1: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
0: ใช่ไหมครับใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาทองของเรานะฮะเนื้อเน้นเลยนะครับจ้าจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาทอง
0: ปลาทองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
0: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
0: ใช่ค่ะสองคืนหรือว่าสามคืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วม
1: ัน
0: เละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
0: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
0: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
0: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
0: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
0: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
0: ใช่
1: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
0: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเราใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
0: พร้อมปลาพอง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ๋นๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะครับ
1: พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook มาเพอร์จานะฮะพบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิดอม
2: รินทร์ทีวีพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ

เผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyo period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
2: มันลาบ
3: ช
2: อบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be
7: eating, right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก็ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้น้อยซาซูอิไอ้ show you the Thai style
3: yes
4: Thai style
2: what Thai style
3: how to
2: eat with Thailand style
3: yeah
5: should I do
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า We kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะคะเฮ้ย
1: ยูจิโชโก Good morning
0: Today we will go to
2: give food offering to the Buddhist monk.

0: はようございます。
1: おはようございます。はい。Yeah. When you free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Kind.
1: Type of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: I not like horror.
1: Horror movie.
0: Yeah.
1: Pee, ghost.
0: Ghost, yes. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, yeah. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: What do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
6: How to learn English? Good.
8: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more.
8: Yes, but because you when you putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so automatically I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that, maybe?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Yeah. Your friends speak English or not?
8: They do, or they're Australian.
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
10: ป๊อปป้าอย่า

0: ือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็ผ่านไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวผ่านไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าเออยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเนี้ยก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
1: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
2: ง่ายๆเนี่ย
3: คุณเลย
1: เจ๊เปียนี่ค่ะเห็นแล้วยังคะ
4: ดู
0: คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
5: This is a dry stream and pee What's this
6: It's a
5: pee sugar and sugar dry streams and free salt น้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar
7: l
8: It's not honey.
7: Not honey.
9: We have two artists for free, so what are we gonna do? What are we gonna do?
10: Big.
9: ขอร้องพี่
11: What's your name? Where you come from?
12: Oh, hi, Luna.
13: Take pic with snake.
14: Hey, oh, oh, oh,
15: we have to go back.
0: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
16: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
17: ไอ้ยี่ห้อแบบไอ้ยี่ห้อ
0: I don't want to. I don't want to. I'm scared. I'm really scared. ญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชูกันค่ะ
18: ไซโชจังเก้เฮ้ยไซโชจังเก้เฮ้ย
19: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
0: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
20: โอเค
0: อีปิกิ
20: ถ่ายรูปแล้วค่ะ
2: เชือกไม่เป็นไร
3: อ้าจะ
4: เจ็บจะเจ็บจะเจ็บ I'm so scared
0: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
3: ่โอเค
6: จริงจริงจริงจริงอ่ะมาคุยต่อ
3: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคน
7: อีกหนึ่ง
3: ก๋วยเต
7: ี๋
3: ยว
7: โอเค
3: จัดชั้นไหน
7: โอเคก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยเอาละนี่

0: าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: to find some gum for eat
2: right
1: for eat
2: by ourselves
1: okay eat some gum did you have you ever tried some gum before
2: yeah
1: really
2: yeah.
1: no I'm just saying yes
2: some gum ปลาละปลาละ40บาทโอ้
3: amazing Kaira
2: amazing
3: lifestyle amazing
2: ต้มตำขายที่ไหนครับ
4: เข้าไปในจามิโอเลย
2: mango
5: mango
6: มีชี
2: ส
1: มัง
2: ซ
1: อ
2: สเป็นกับ
1: มังโ
2: ก้ you eat ต้มตำ
1: chew
2: no ต้มตำ
1: no ต้มตำ
2: Rice. Oh, rice. Rice. Okay. Som tam pa la. Pa la. Som tam pa la.
3: Oh, I think we found it. We found
1: it. That is som tam, right?
3: Right? I don't know. I came to som tam.
1: Maybe, right?
3: Som tam pa pia. Som tam pa pia.You found it.
2: โอ้โหอร่อยชี
1: อร่อยชีนะ
2: ใช่ปอกเกลือส้มตำยูจิ
1: ส้มตำยูจิ
3: ยูจิ
2: ส้มตำ
3: ยูจิ
2: ฮะฮะโอ้ยเ
3: จ๊ Second mission
6: ต้อง
3: เวลาWe have to ask for model. Free model. We have to ask for free model. Model. Wood model.
2: Elephant.
3: Yeah.
2: Wow. Hey, handsome gentleman.
3: Handsome เขาบอกว่าลุง
1: หล่อลุงหล่
3: อสุภาพบุรุษสุดหล่อ
2: Handsome man Thank you Yes Thai
7: Tom Cruise
3: Tom Cruise
2: Yeah
3: Tom Cruise ในประเทศไทย
2: Yeah Please
3: What do you want
2: Please
3: Okay
7: ครับผม
2: Free
3: For you
0: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
2: ของใจใจดี
1: เย้
3: เร
1: ีย
3: น
1: ก
3: ันมา The next mission is
2: Yeah
3: take a picture with a snake
1: Yeah
3: wow Anaconda
2: Mission Impossible 3
7: The snake python
2: Yeah.
7: So you can score.
3: Oh, there.
7: Let's go.
1: Whoa! Mix the
7: net. This is Python.
1: Don't be scared, right? Wow. Yeah, man.
3: จะมาขอถ่ายรูปกับปูคร
2: ับ Juicy.
3: Juicy.
1: Now it's your turn. Juicy again.
3: เยอะครับพี่ฮันครับ
8: ฮันมีครับฮันมี
3: ฮันฮัน
2: Kiss him.
3: Okay, we have
1: to all
5: noodle.
3: Eat the noodle.
5: Ramen.
3: Hey, everyone.
1: I see in the, when we start, right? In the left side. Let's go.
6: ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is
8: ก่อน
6: Lady Tia
0: สรุปว่าทีมเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้

0: วงแรปอัพ
1: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
2: สว
1: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
2: กว่า
1: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าค่ะนะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นอะไรยาย่ายาค่ะยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
2: Dan
1: More Dan
2: More Dan
1: Dan แล้วมอแดนเอาพูดเร็วแดนละมอมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋แบบอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ

0: ดีมากค่ะ
1: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษชอบมากๆเลยตอนหนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
2: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
3: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
4: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้วยนะครับ
5: พ่อพันธ์ปัญญา is a national projectThat the researcher here, we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research-based learning. How we help the teacher to be a coach? First of all, we need to practice them.Help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา
6: ในส่วนของจิตตปัญญาเชื่อว่ามันไม่ต้องมาตัดชั่วโมงจิตตปัญญา
5: To open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshop called system thinking.The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is another core idea of Phop Phan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
7: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้มันจะเยี่ยมมาก
5: The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got the themes, they need to find what is their interesting question under those themes. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, they resolve by doing the laboratory. Or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think.That's why after complete one-year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand.We have many course for now.
8: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอวันนำเสนอ จะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: To Thai people, our reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory. Research-based learning, something that we really do it by ourselves.Really experiment and experience with the real thing.
9: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคนิคแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมกำลังมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็เล่นโยคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะครับก็เป็นเพราะว่าวันนี้จะมีตอนที่ชื่อว่า Sports Part 2ต่อจากครั้งที่แล้วไงล่ะครับซึ่งกีฬาแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่พี่น้องชาวไทยชอบเล่นกันมากในห้างนั่นเองครับโบว์ลิ่งนั่นเองครับนะคำว่าโบว์ลิ่งก็มาจากคำว่าโบว์โบว์เนี่ยก็จะแปลว่าถ้วยชามก็ได้หรือจะแปลว่าการกลิ้งลูกนะฮะซึ่งกีฬาโบว์ลิ่งนะครับก็เป็นกีฬาที่นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปเล่นกันเนาะเคยไหมครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยชอบไปเล่นโบว์ลิ่งกับสาวๆมากเราก็ต้องทำเท่ก่อนนะแหมทำเป็นยืนนะครับมีลูกโบว์ลิ่งนะฮะเราก็ทำนะก็โยนนะครับท่าสวยมากล้างท่อประจำแต่ผู้หญิงเนี่ยนะครับผมบางครั้งเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะหยิบลูกหวานเย็นมาแล้วก็วิ่งเหยาะแยะเหยาะแยะเขาโยนลูกอย่างกับลูกเป็ดตองเนี่ยนะครับลูกก็ลอยแหววแหววถ้าลูกมีชุดมันคงจะ no ตุ้งเสียงดังมากจนทั้งนะครับทั้งร้านโบว์ลิ่งต้องหันมามองเลนไหนวะดังจริงๆปั้งเสร็จปุ๊บลูกก็จะค่อยตีแตวตีแตวตีแตวตีแตวปึ้งโอ้โหแม่เจ้าครับสไตร์เฉยเลยครับเราท่าเท่แต่ล้างท่อส่วนน้องเขาเนี่ยนะครับผมน่าตลกแต่สไตร์เอาสไตร์เอานะครับสไตร์นะฮะก็คือล้างพินก็คือไอตัวพวกนั้นนะ10พินเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บไม่หมดก็จะมีการใช้คำว่า spare หลายคนที่เคยเล่นโบว์ลิ่งน่าจะเคยเจอนะครับ spare s p a r e นะคำว่า spare เนี่ยแปลว่าที่เหลือหรือจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ spare นะฮะ spare ก็คืออะไรให้เหลืออีกลูกนึงนะ spare แล้วก็ต้องเก็บ spare นะฮะอย่างเช่นอะไรก็เรียกว่า spare parts นั่นเองครับ spare parts นะฮะหรืออย่างเช่นวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยอาจจะหนาวผมเอาแจ็คเก็ตไปแต่ I have a spare jacket for youผมมีแจ็คเก็ตเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวให้กับคุณนั่นเองเผื่อคุณจะหนาวนะฮะ spare ล้างท่อล่ะสรุปเขาเรียกว่าอะไรครับล้างท่อ wash the pipe clean the pipe อันนั้นมันน่าจะแปลว่าล้างท่อน้ำนะครับคุณเขาเรียกว่า gutter ball ครับเพราะว่า gutter มันก็เหมือนคล้ายๆนะครับพวกรางน้ำฝนอ่ะนะอารมณ์ประมาณนั้น gutter มันจะแปลว่าพวกรางนะครับยาวๆที่แบบเล็กๆแบบนั้นนะฮะเอาไว้ระบายน้ำเป็นต้นนะso ล้างท่อก็ถึงเรียกว่า gutter ball นั่นเองครับและคุณผู้ชมเวลาไปเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยเคยไหมครับสไตร์3ครั้งติดกันเคยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอะไร turkey ครับไม่ใช่ turkey อยู่ในห้องน้ำครับ turkey ไก่งวงนั่นแหละฮะเขามันเป็นศัพท์ของเขาอ่ะผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นโบว์ลิ่งและผมก็สังเกตตอนที่น้องเขาสไตร์3ครั้งครับไม่ใช่ผมนะฮะผมล้างท่อ3ครั้งติดกันเลยครับสะอาดแจ๋วเลยกีฬาต่อไปนะครับหลังจากโบว์ลิ่งเนี่ยนะครับผมเราไปดูกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่านะเข้าไปในสระว่ายน้ำคุณรู้จักคำว่า swimming pool ใช่ไหม swimming pool สระว่ายน้ำ swimmer ก็คือนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เลยครับอยากจะทราบว่าคุณรู้ไหมครับว่า

ชุดว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะชุดว่ายน้ำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า swimsuit หรือว่า bathing suit นั่นเองครับของผู้ชายบางครั้งจะเรียกว่า swimming trunks ก็ได้นะ swimming trunks นะครับส่วน swimming cap เนี่ยก็คือหมวกนะฮะหมวกว่ายน้ำเนี่ยนะฮะแว่นอะแว่นว่ายน้ำเรียกว่าอะไรนะ Google ไม่ครับไม่ใช่เว็บไซต์หาข้อมูลเขาเรียกว่า goggles นั่นเองครับ goggles goggles นั่นเองนะฮะ goggles ก็คือแว่นว่ายน้ำนะครับ goggle เนี่ยมันจะมีพี่ใหญ่ของมันด้วยนะก็คือ snorkel now snorkel มันจะเป็น mask นะ mask คือหน้ากากใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีท่อหายใจเวลาคุณไปเนี่ยนะฮะเวลาคุณไปว่ายน้ำหรือไปดำน้ำในทะเลใช่ไหมครับคุณอาจจะ scuba diving ไม่เป็นใช่ไหม scuba diving อย่าลืมนะต้องออกเสียงว่า scuba diving นะคำว่า dive เนี่ย dive เนี่ยมี3ความหมายเลย1 dive ก็คือการดำน้ำ2คือการอะไรครับเวลาเข้าที่ระวังแอดแล้วก็พุ่งลงไปในน้ำและ dive อีก1ความหมายคือพวกนักฟุตบอลที่ชอบพุ่งล้มเนี่ยเขาเรียกว่า dive นะ scuba diving ไม่ใช่ scuba driving นะ scuba driving น่าจะแปลว่าขับรถใต้น้ำหรือเปล่าไปดูพวก coral ปะการังเนี่ยนะครับBut scuba diving ก็คือการนะครับการดำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมี mask มี oxygen tank นะฮะแล้วก็มีพวกตีนกบนะฮะตีนกบไม่ใช่ frog feet อันนั้นมันคือตีนของกบจริงๆแต่พวกตีนกบว่ายน้ำเขาเรียกว่า flippers หรือจะใช้ fins ก็ได้ครับ fin เนี่ยมันก็จะแปลหูฉลามหรือแปลว่าครีบของปลาและเขาเอาไปใช้กับตีนกบได้เหมือนกันครับกีฬาต่อไปนะครับก็คือบาเล่แหละครับก็ไม่ใช่บาเล่นะฮะจริงๆผมกำลังพูดถึง figure skating นั่นเองครับ figure skating now figure skating เนี่ยนะฮะก็คือพวกสเก็ตน้ำแข็งแบบลีลาใช่ไหม now ice skating มันจะมีอยู่2แบบนะฮะก็คือมีโอเค ice skating คือกีฬานะฮะสเก็ตน้ำแข็งแต่ figure skating ก็คือพวกสเก็ตแล้วก็แบบลีลานะเต้นกันอย่างนั้นแบบคุณผู้ชมครับว่าอ๋อกล้องอยู่ทางนี้นะฮะขอโทษครับนั่นลานสเก็ตเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกอะไรครับเขาจะเรียกว่า skating rink นั่นเองครับ rink ไม่ใช่ ring นะ skating rink the skating rink rink นะครับส่วนถ้าคุณชอบเล่นกีฬาฮอกกี้เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า hockey stick ส่วนไอ้พวกไอ้ลูกฮอกกี้นั่นน่ะเขาเรียกว่า puck นั่นเองครับ the hockey puck ก็โอเคก็ถ้าคุณเคยเห็นบ้างก็รู้จักไว้นะเพราะว่าถ้าคุยกับชาวอเมริกาจะได้คุยรู้เรื่องเพราะว่าไอซ์ฮอกกี้ก็เป็นกีฬาที่เขานิยมชมชอบเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะครับก็คือกีฬาฟันดาบนั่นเองครับกีฬาฟันดาบนี่นะครับเขาเรียกว่าเฟนซิ่งนะคำว่า fence fence เนี่ยก็จะแปลว่ารั้วก็ได้นะ wall คือกำแพงแต่ fence คือรั้วส่วนกีฬาฟันดาบเขาเรียกว่าเฟนซิ่งนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับดาบเรียกอะไร sword swordสวอร์ดไม่ใช่สวอร์ดนั่นแหละครับสอบมาตั้งหลายรอบแล้วสวอร์ดนะฮะสวอร์ดกีฬาต่อไปนะครับก็คือกีฬานี้เลยครับกีฬาสนุกเกอร์นะฮะสนุกเกอร์หรือว่าพูลครับผมมีแค่3คำที่อยากจะฝากไว้นะคำว่าหลุมเนี่ยนะครับผมเราเรียกว่าคือโฮลใช่ไหมแต่ในกีฬาสนุกเกอร์นะครับเขาเรียกอย่างนี้พ็อกเก็ตก็เหมือนกับกระเป๋ากางเกงนะฮะso pockets ก็คือหลุมของโต๊ะสนุกเกอร์หรือโต๊ะพูลนะฮะซึ่งถ้าคุณยังไม่ทราบนะครับสนุกเกอร์จะโต๊ะใหญ่แต่หลุมเล็กแต่ของพูลเนี่ยจะโต๊ะเล็กแต่หลุมใหญ่ pockets 2คือสักหลาดนะสักหลาดก็เรียกว่า the cloth c l o t h cloth ก็เหมือนผ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงก็คืออันนี้คุณรู้อยู่แล้วคิวแต่หลายคนเนี่ยว่าจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือเข้าคิวถ้าไม้สนุกเกอร์เขาเรียกว่า the cue c u eนะที่เราจะมีช็อคและช็อคมาฝนเนี่ยนะ C U E Q ครับแต่ถ้าเป็นเข้าแถว Q U E U E ก็คือ Q อันนั้นมันจะออกเสียงเหมือนกันนะแต่ว่ามันคือคนละ Q นั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะครับเราจะไปดูกีฬาอีก2ประเภทที่ผมรักและผมชอบมากที่สุดนะครับกอล์ฟนั่นเองครับไม่ใช่กอล์ฟนะฮะGolf นี่เลยนะครับ Golf ไม้ Golf เรียกว่าอะไรในอาถามเลยไม้ Golf ปิงปองก็เรียกปิงปอง Bat หรือปิงปอง Paddle นะไม้ Baseball ก็ Baseball Bat นะไม้ Tennis ก็คือ Racket ใช่ไหมฮะแต่ไม้ Golf เรียกว่าอะไรนะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่า TikTok เขาเรียกว่า Golf Club นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ I forgot to bring my golf clubs ผมลืมเอาไม้ Golf มา Golf Clubs นะครับไม้กอล์ฟเสร็จปั๊บสนามกอล์ฟต่อไปดีกว่าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอย่างเช่นนะครับโคตรไหมนั่นมันสนามกีฬาพื้นแข็งหรือจะเป็นแทร็กไหม
ทร็กหรือเซอร์กิตนั่นมันสนามกีฬาแข่งรถหรือว่าวิ่งละอะไรฮะอะไรนะฮะฟิลด์ F-I-E-L-D golf field ก็ไม่ได้นะ golf field เหมือนตีลูกกอล์ฟใส่วัวใส่ควายนะครับอันนี้ golf garden โอ้โหนั่นมันสวนหลังบ้านนะครับตีกอล์ฟใส่ต้นไม้กอล์ฟพาร์คก็จะเป็นตีลูกกอล์ฟใส่พวกลำไทยเก๊กตุ๊บไอ้ยาอะไรฮะกอล์ฟยาร์ดมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากอล์ฟคอร์สนั่นเองครับกอล์ฟคอร์สนะฮะเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรไม่เหมือนกันนั่นนี่คือเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมของกีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับก็คือ driving range นั่นเองครับเราก็จะงงว่าเอ๊ะคำว่า driveขับรถเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับกีฬากอล์ฟก็อย่างที่ผมบอกนะว่าการตีลูกกอล์ฟให้ไกลที่สุดเขาเรียกว่า verb to drive นะฮะไม้กอล์ฟที่ตีลูกไกลที่สุดหรือไม้เสิร์ฟเนี่ยเขาเรียก driver ใช่ไหมครับ so driving range เนี่ยก็เลยแปลว่าสนามซ้อมกอล์ฟนั่นเองฮะ driving range คือสนามซ้อมกอล์ฟที่มันจะมีเลนต่างๆเนี่ยนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยเนาะซึ่งอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า drive นะครับผมเพราะว่านักกอล์ฟหรือ golfer นะ golfer คือนักกอล์ฟเนี่ยกอล์ฟเฟอร์ไทยคนหนึ่งนะครับไปถามกอล์ฟเฟอร์ฝรั่งเพื่อนนะครับไปถามอย่างนี้ครับอยากจะไปซ้อมกอล์ฟไม่อยู่ไปถามเขาว่า Do you want to die ฝรั่งก็ตกใจฮะ Do you want to die อยากตายเปล่าฝรั่งตกใจทำไมจะต้องมาฆ่ากันด้วยหรือแค่จะไปตีกอล์ฟด้วยกันนะเขาต้องออกเสียงว่า drive นั่นเองครับแต่ที่จริงแล้วนะครับก็คือ Do you want to go to the driving range ครับเราจะไม่ใช้ drive golf นะฮะ Do you want to go to the driving range or Do you want to go practice at the driving range นั่นเองนะครับนั่นก็คือกีฬากอล์ฟกีฬาโปรดผมชนิดหนึ่งและแน่นอนพี่น้องชาวไทยหลายคนก็ต้องชอบกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูกีฬาโปรดที่สุดแล้วล่ะของชาวโลกกับรวมถึงพี่น้องชาวไทยนั่นก็คือฟุตบอลหรือว่าซอกเกอร์กีฬาฟุตบอลหรือซอกเกอร์นี่นะครับชาวอังกฤษเรียกฟุตบอลชาวอเมริกาเรียกซอกเกอร์แค่นั้นเองฮะคือเขาตกลงอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าฟุตบอลที่อเมริกาเนี่ยก็คือกีฬาอเมริกันฟุตบอลกีฬาคนชนคนนะนักฟุตบอลเขาเรียกว่าฟุตบอลเลอร์นั่นเองนะฮะฟุตบอลเลอร์อย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮม is a footballer นั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ก็ได้หรือฟุตบอลเลอร์ก็คือนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับผมก็มีหลายศัพท์มากนะครับที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยคุณจะต้องรู้และถ้าวันนี้เนี่ยคุณลองกลับไปดูฟุตบอลที่บ้านคุณนะครับแบบภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคุณจะได้ยินหลายๆคำที่ผมพูดถึงอย่างแน่นอนคำแรกก็คือสนามกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับโอเคจะเรียกว่า the field ก็ได้นะฮะ the field แต่ถ้าถามผมเนี่ยนะครับส่วนมากฝรั่งก็จะเรียกว่า the pitch นั่นเองครับเหมือน pitch ที่แปลว่าโยนเบสบอลใช่ไหมนั่นแหละครับ so the pitchฟุตบอลพิตช์ก็คือสนามฟุตบอลนั่นเองครับส่วนมากฟุตบอลพิตช์เนี่ยก็จะอยู่ในสเตเดียมเรารู้จักอยู่แล้วนะครับในสเตเดียมเนี่ยก็จะมีอะไรครับจะมีสแตนไม่ได้แปลว่ายืนอย่างเดียวนะฮะสแตนนะฮะหรือ the stands ใส่ s เนี่ยนะก็คืออัฐจันทร์นั่นเองครับนั่นไงฮะดังนั้นนะครับมันจะมีอันที่ตลกตกใจได้นะครับอาจจะฟังรู้มันขัดกันนิดนึงก็คือสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราไปดูนะครับฟุตบอลแล้วกันไหมที่อังกฤษนะฮะแล้วคุณโทรมาถามผมว่าChris, where are you? คุณอยู่ไหนอ่ะผมจะบอกคุณว่าอะไรครับ I'm sitting in the stand. เราก็จะงง sit in the stand. sit มันนั่ง stand มันคือยืนเฮ้ยนั่งหรือยืนวะ sitting in the stands ก็แปลว่ากำลังนั่งอยู่ในอัฐจันทร์นั่นเองนะครับคุณอาจจะถามผมว่า which team do you cheer? ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับคำว่า cheer เนี่ย cheer มันก็คือการส่งเสียงเนี่ยนะครับผมสนับสนุน cheer ถ้า cheerก็ไม่ใช่การเจียเบรกหรือเจียจานหรือเจียเหล็กนะครับเจียคือการอู้คือการโห่นั่นเองแต่ถ้าการเชียร์คือการสนับสนุนทีมหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า support นั่นก็แปลว่าอะไรครับ supporter ก็คือกองเชียร์นั่นเองฮะ supporter คือกองเชียร์ support คือ verb to cheer อย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเป็นแฟนหงมาตั้งแต่เด็กๆ นะฮะ so I support Liverpool นั่นเองครับหรือ I'm a Liverpool supporter ต่อไปนั่นนะครับเราก็ต้องมาดูพวกส่วนของกีฬาฟุตบอลในสนามหน่อยดีกว่าครับนั่นก็คือตัว goal แต่ goal เนี่ยที่จริงแล้วนะครับผมก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเป้าหมายในชีวิตของเราได้เหมือนกันนะก็เอาไปใช้นะครับผมเป็นสำนวนนะฮะว่า what is your goal เพราะว่านักฟุตบอลก็ต้องเล็งไปที่ goal คือเป้าหมายของเรา anyway goal เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่2ส่วนฮะก็คือตัวเสากับตัวคานปรากฏว่ามีพี่น้องชาวไทยกำลังนั่งดูฟุตบอลอยู่กับฝรั่งครับน่าฟุตบอลกำลังมันมากแต่ฝรั่งนั้นปวดชิงช่องฮะ
ฝรั่งนั้นก็เ

ไปฉี่ครับปรากฏว่าในขณะที่ฝรั่งนั้นไปฉี่นะครับในเกมเนี่ยมีการเตะลูกชนเสาทุกคนก็ไอ้ฝรั่งก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวิ่งออกมาถามพี่น้องชาวไทยว่า what happened what happened ชาวไทยก็อยากจะบอกว่าลูกฟุตบอลชนเสาโอ้ยนั่งกันมึนกันอยู่สักพักนึงครับอยู่ดีครับขี้เมาในวงบอกว่า ball hit the Saturday ลูกชนวันเสาร์มันจะบ้าแล้วครับแหมเขาเรียกว่าอะไรครับ the ball hit the post นั่นเองครับ post ถ้าเป็นพวกเสาใหญ่เลยนะฮะเขาเรียก pillar ก็ได้นะอย่างเช่นพวกเสาแบบสร้างบ้านอะ pillar นะฮะแต่ถ้าเสานะครับแบบเต้นรูดเสายาวๆไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่า pole นั่นเองอย่างเช่น pole dancing แต่ถ้าเป็นเสานะครับของโกเนี่ยเขาเรียก the post ดังนั้นนะครับลูกชนเสาก็บอก the ball hit the post นั่นเองนะฮะถ้าชนคานะครับเขาเรียก the ball hit the bar นั่นเองครับไม่ใช่บรานะครับมันลูกบอลไปชนยกทรงแล้วนั่นเตะอยู่แถวบ้าน hit the bar ไม่ใช่ hit the bar นั่นเองครับชนคาน hit the bar ชนเสา hit the post นะฮะถ้าเข้าก็ต้องเป็น scored นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับ David Beckham scored นั่นเองนะฮะลูกเข้าไปตูงตะข่ายพอพูดถึงเรื่องของตะข่ายกับโกนะครับเราก็ต้องมาดูตำแหน่งฟุตบอลกันหน่อยดีกว่าไหมตำแหน่งฟุตบอลเนี่ยนะครับก็แน่นอนฮะผู้รักษาประตูคือ goalkeeper the goalkeeper ก็คือนายทวารต่อไปนะครับก็คือพวกกองหลังเนี่ยก็คือ defenders นะครับ the defenders นะฮะโอเคก็จะมีพวกตำแหน่ง center home center half right back left back อะไรพวกนี้นะฮะ right back left back กองหลังขวากองหลังซ้าย center half อะไรพวกนี้แต่จริงๆนะในภาษาอังกฤษง่ายๆคือกองหลังคือ defenders กองกลางก็คือ the midfielders นั่นเองครับ midfielders ปีกก็คือ wingers นะครับ the wingersแล้วก็พวกกองหน้าก็เรียกว่าพวก strikers นั่นเองครับหรือว่าพวก forwards นะคุณเห็น FW forwards หรือว่า striker นั่นเองนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยนะครับทำงานกันเป็นทีมเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าฟุตบอลทั้งทีม11คนนี้เนี่ยนะครับมีแค่คนคนนึงเนี่ยไม่สนใจที่จะเอาลูกนะฮะไปเข้าโกลเนี่ยก็คือมีเป้าไม่เหมือนอีก10คนเนี่ยทีมของเราอาจจะพังได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นครับการทำงานเป็นทีมอยากให้ดูทีมฟุตบอลเป็นต้นครับก็คือแต่ละคนมีตำแหน่งรู้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องส่งลูกให้กันอย่ามาทะเลาะ กันอย่าไม่มีปัญหากันเพราะถ้าทะเลาะ กันเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าคู่แข่งก็จะเลี้ยงลูกผ่านเราแล้วก็เตะลูกเข้าประตูเราแล้วก็แพ้สิครับฝากไว้สำหรับทุกๆบริษัททุกๆทีมที่ต้องทำงานกันด้วยกันนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องราวของแอคชั่นในกีฬาฟุตบอลกันบ้างครับคิกก็คือเตะหานี่รู้Pass ก็คือส่งคุณก็รู้ Save นะฮะก็คือการเซฟรูปได้นะครับ Shoot ก็คือยิงนี่แต่หลายๆคำที่ผมพูดไปนะครับคุณก็บอกง่ายไหมแล้วถ้าคำว่าเลี้ยงลูกบอล นะฮะเลี้ยงลูกบอลครับอะไรนะครับ Treat มัน Treat มันเลี้ยงขนม Treat คือเลี้ยงขนมอย่างเช่น Trick or Treat Halloween เลี้ยงลูกบอลเขาเรียกว่า Dribble ก็คือ Dribble the ball คือเลี้ยงครับเขาบอกนักฟุตบอลที่ชอบเลี้ยงและไม่ชอบส่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทำงานกันเป็นทีมเพราะว่าเลี้ยงเนี่ยนะครับผมมันเหนื่อยไงคนเดียวแต่ถ้าส่งเนี่ยนะครับเพื่อนก็อยู่นั้นเราก็ส่งเนี่ยให้ลูกบอลทำงานมากกว่าคนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก Dribble คือเลี้ยงลูกครับต่อไปนะฮะเราอยากจะเปิดลูกเข้ากลางครับบางคนก็บอก Open the ball Open the ball Open the ball มันคือฉีกลูกเปิดมาเลยนะฮะเขาเรียกว่า Cross the ball นั่นเองครับ Cross the ball เปิดลูกเข้ากลางนะฮะ Crossthe ball นี่ไง cross the ball ต่อไปนะครับผมมงครับผมมงก็คือ head the ball นั่นเองครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าMessi head the ball นะฮะ headed the ball into the goal headed คืออดีตไง he headed the ball into the goal แล้วก็สุดท้ายครับก็คือการทุ่ม throw in นะฮะ throw in ก็คือการทุ่มลูกนะฮะ goal kick ก็คือเตะจากประตูและ free kick ก็คือการ free kickPK ก็คือ DJ ปิยวัฒน์เข็มเพชรนะครับนะฮะ PK คือ penalty kick นะฮะเราจะใช้ take the free kick หรือว่า take the penalty kick นั่นเองนะครับนั่นก็คือพวกแอคชั่นกีฬาฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะชาวไทยเรียกว่า start อย่างนี้ฝรั่งก็เรียกว่า start ที่แปลว่าเริ่มนะฮะก็เรียกว่า studs the studs นะครับแต่ที่จริงนะฝรั่งเรียกว่า football boots หรือ soccer boots ก็ได้นะหรืออีกหนึ่งคำคือคำว่า cleats นั่นเองครับ cleats ไม่เชื่อผมไปดู Google ครับ cleats cleats ไปกดที่ image ดูซิอะไรขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับแข้ง shin pads นะฮะนี่มัน shin คือคาง shin นะฮะก็คือหน้าแข้งของ

เรานั่นเองครับนี่ก็คือพวกกีฬาฟุตบอลนะฮะwin ชนะ draw ก็คือเสมอ l ก็คือ lose ก็คือแพ้นะฮะอย่าลืมครับอย่างเช่น man u won แปลว่า man u ชนะหาจะบอก man u ชนะ liverpool แมวดีกว่า liverpool ชนะ man u ดีกว่า liverpool beat man u นั่นเองครับ liverpool beat man u นะฮะสมมติชนะไป 1-0 1-0 0ของฟุตบอลคือ nil นั่นเองครับแล้วถ้าเป็นเสมอกันล่ะอย่างเช่น liverpool drawจริงๆก็ต้องใช้อดีตเป็น drew นะ Liverpool drew with Man U ถ้า 0-0 ก็ nil-nil แต่ถ้า1เท่าคนใช้คำว่าเท่าคนไทยใช้คำว่าเท่าใช่ไหมฝรั่งใช้ one all นั่นเองครับ Man U drew with Liverpool one all นั่นเองนะครับผมและอันที่เจ็บปวดที่สุดคือเวลามีการยิงลูกเข้าประตูในช่วงเวลาทดบาดเจ็บใช่ไหมเขาเรียกว่า injury time ครับหรือทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองครับ injury time หรือว่าadded time ก็ได้บางทีก็จะเรียก added time คือเวลาที่ต้องบวกไปด้วยนะครับ basketball กันมากดีกว่า basketball ก็ไม่มีอะไรมากครับ dribble เขาก็จะใช้ dribble ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเหมือนฟุตบอลนะ bounce ก็คือเด้งนะฮะแล้วเวลาเรา shoot ไปนะครับ shoot เนี่ยก็จะ shoot ไปที่ hoop hoop ก็คือห่วง net ก็คือตัวตะข่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เราต้องเจอการ์ตูนนี่ไงการ์ตูน slam dunk นั่นเองครับนะดังเนี่ยมันคือการยัดห่วงใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าสแลมเพราะอะไรสแลมมันแปลว่าอะไรแฮวปังเสียงดังมากอย่างเช่นครับแล้วคุณปิดประตูโยปังสแลม the door นั่นเองครับสแลม the door so slam dunk เขาเรียกว่าสแลมเพราะอะไรครับเพราะมันมีการกระแทกเสียงดังมากๆนะนั่นก็คือเรื่องราวของบาสเกตบอลนั่นเองนะครับแบบหอมปากหอมคอนะฮะต่อไปก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่ชาวไทยชอบมากคือนะฮะแล้วเราก็การตกปลานั่นเองครับ fishing เขาว่ากันว่าคำว่าเบ็ดเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยแล้วเอามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า bait นะฮะ bait แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคนไทยเบ็ดเนี่ยก็คือตัวตะขอใช่ไหมเบ็ดแต่ของฝรั่ง bait เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตะขอนะฮะมันคือตัวเหยื่อที่อยู่บนตะขอครับ fishing rod คือคันเบ็ดหรือว่าก็คืออุปกรณ์ตกปลา fishing rod แล้วตัวตะขอเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า the hook นะฮะ the hookแต่ไอตัวนอนหรือตัวเหยื่อเนี่ยเขาเรียกว่า the bait นั่นเองครับ bait กีฬาต่อไปคือ racing racing ก็คือการแข่งรถแนะนำนะครับว่าขอความกรุณาว่าไม่เอา street racing ได้ไหมครับสำหรับพวกคนขับรถ car driver กับ motorbike rider คนขับรถหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าไปแข่งบนถนนเป็น street racing เลยเนาะมันสร้างความเดือดร้อนความรำคาญใจและก็อาจจะสร้างถึงความบาดเจ็บความพิการหรือความตายมาให้กับคนบนท้องถนนด้วยนะครับไปแข่งกันในเซอร์กิตหรือในแทร็กกันดีกว่าแล้วอย่าลืมนะครับเวลาคุณไปแข่งรถเนี่ยนะครับก็อย่าลืมใส่เฮลเมทกันด้วยนะครับหมวกกันน็อกฮะกีฬาสุดท้ายนะครับที่ผมว่าชาวไทยก็เห็นบ่อยๆอย่างเช่นเอเชียนเกมก็ไปแข่งซีเกมก็มีโอลิมปิกยังไปเลยกีฬาแข่งม้านั่นเองครับนะHorseback riding, horseback riding ก็คือการขี่ม้านะฮะ horseback riding แต่ถ้า horse racing ก็คือการแข่งม้าใน horse racing นะฮะอย่างเช่นที่นางเลิ้งเป็นต้นนะครับ horse racing นะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้ามสิ่งกีดขวางนะฮะเขาจะเรียกว่า equestrian นั่นเองครับกีฬา equestrian นั่นเองนะครับที่เขาจะต้องมีการขี่ม้าข้ามพวกสิ่งกีดขวางก็คือพวก obstacleแต่จริงเขาเรียกว่า hurdle ก็ได้นะ obstacle หรือว่า hurdles นะครับแล้วคนขี่ม้าเนี่ยก็จะต้องนั่งอยู่บนอานก็คือ saddle นะฮะแล้วก็ต้องจับนะฮะเชือกควบคุมม้าก็คือ rein นะ rein ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าฝนตกนะฮะ rein ตัวนี้ก็คือตัวเชือกควบคุมม้านั่นเองครับภาษาอังกฤษนะครับอย่าเลือกที่จะเรียนแค่บางอันอันนี้ฉันเอาฉันว่าฉันใช้ได้ก็เลือกใส่ทุกอย่างมาในสมองแล้ววันไหนต้องใช้ไหนก็เลือกหยิบจากสมองเอาไปพูดกับเขาดีกว่าเรียนภาษาอังกฤษแบบ limited edition คือกีฬาไม่เอาอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งต้องไปคุยกับเขาเรื่องกีฬาไม่มีความรู้ก็นั่งใบ้รับประทานนี่ไงฮะดังนั้นครับวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าภาษาอังกฤษรู้ทุกเรื่องจะได้คุยกับเขาได้ทุกที่นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรายการคลิปของเรากับภาษาอังกฤษท็อปิกต่อไปจะเป็นท็อปิกอะไรนั้นติดตามด้วยนะครับ

0: เวลาเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park
1: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยStadium.
1: Stadium.
0: Stadium.
1: Stadium.
0: พร้อมกัน Stadium.
1: Stadium.
0: ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า Stadium.
1: Stadium.
0: จำนะ Stadium. มันมีเกมให้เล่นนะ Stadium. ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหนโรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: canteen
0: very good อีกรอบนึง
1: canteen
0: canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ไม่ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหนร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: museum
0: เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน museum very good ต่อไป
3: สระว
0: ่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
3: swimming pool
0: swimming pool

0: ระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good Post office ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post officeแล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที่ไหน
0: barber shop ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarber shop นะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library นี้รู้แล้วนะ library ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station แปลว่าอะไรรถบัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กเบเกอรี่ช็อปขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: Coffee shop
0: ร้านอะไร
1: ร้าน
0: Amazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่มั้ยคะต่อไปนี่อะไรเนี่ย
1: ซินิมา
0: เราไปดูหนังกัน
1: ซู
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักแล้วทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3 cinema
1: Coffee shop.
0: Bakery shop. station. Bus station.
1: Bus station.
0: Library.
1: Library.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Library.
1: Library.
0: 1, 2, 3.
1: Library.
0: ไม่ใช่ให้พูดไหมโอเค library
1: library
0: 1 2 3 library ห้องสมุด library
1: library
0: ต่อไป
1: barber
0: shop
1: barber shop
0: ไม่ใช่ barbie
1: barber shop
0: เอ้ย barber shop
1: barber shop
0: อ่ะไปธนาคารว่า1 2 3
1: Police
0: Station อะไรนะ
1: Police Station
0: เออ Police Station ต่อไป
1: 1
0: 2 3 Post Office ต่อไป1 2 3ต่อไปswimming pool
1: swimming pool
0: ไป
1: museum
0: museum
1: museum
0: ต่อไป
1: hotel
0: hotel ต่อไปRestaurant.
1: Restaurant.
0: 1, 2, 3.
1: Restaurant.
0: Very good. ต่อไป
1: Canteen.
0: Stadium.
1: Stadium.
0: Park.
1: Park.
0: Hospital.
1: Hospital.
0: School.
1: School.
0: School.
1: School.
0: Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบทีเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruitBananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูกmovie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ

0: จำได้ไหมจำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
1: ซีบังซี
0: โนจำได้ไหมไ
1: ม่มาเจอ
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน no. ดูหนังนะดูหนัง
1: ซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ดังดังซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
3: ซ
0: ี
3: นีมา
0: ซีนีมา
3: ซีนีมา
0: โรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะอ้าวดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
4: สกายวั
0: ดอะไรตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้นี่สามคนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่กาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมมังง่ายอันนี้ง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่จะไปเรียนหนังสือเขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ Hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สักคนสักคน
3: สักคน
0: สักคน
3: สักคน
0: สักคนสักคน
3: ส
0: ัก
3: คน
0: สักคน
3: สักคน
0: เอาโยกไปเออลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนแล้วแล้วเอาแล้วเอานุชมีตอบนุชมีตอบค่ะอ๋อนี่ไงนุชมีนุชอ่ะ A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไม่นะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
5: excuse me
0: excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
5: the
0: bankHow can I get to the bank?
5: How can I get to the bank?
0: How can
5: I get
0: to the bank?
5: To the
0: bank. ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย The bank. ไปธนาคาร ไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to the museum? ไปไหนคะ museum ฮะ
6: ป
0: ั
6: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่ museum ที่ไหนโรงเรียน school สิใช่ไหม
7: ห
0: ้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
5: how to get to
0: the school ไปไหน
8: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me
5: How to go to the restaurant?
0: ที่ไหน restaurant? ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำ

0: toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรชื่อวัดอะไรนะลูกวัด the restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย can you tell me where the hospital is hospital ที่ไหนโรงพยาบาลเก่งมากอ่ะ
1: แล้วในภาษาไทยสลัดมีกี่ตัวเยอะมั้ยบอกข้ามสลัดในภาษาไทยเยอะมั้ยลูกไ
2: ม่ใช่44ตัวค่ะ
0: 44ตัวนั้นคือพยัญชนะสละสละอะอาอิอีนั่นน่ะโอ้เยอะมั้ยเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเอง
2: 26
0: ภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสละนะสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี206ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากอัดการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม Professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ Professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ Professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงหรอคะ What does it mean
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is messenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, น้องจุ้ยเก่งมากเลยค่ะน้องจุ้ยเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์สับได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไมค์สับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะเย้หมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพี

0: พีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
1: 9ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
3: Your word is quickly
1: Q U I K Y
3: Incorrect. I'm sorry. You were close. The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
4: เลมอนค
0: ่
4: ะ
0: เลมอนที่แปลว่าม
4: ะนาว
0: เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
3: Do you feel ready?
4: Yes.
3: All right. Your word is network.
4: N-E-T-W-O-R-K.
3: Okay, your answer is correct. Congratulations!
0: เก่งมากค่ะเลมอนไปรอที่ไปกลับได้เลยค่ะเย้ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
5: ตินนะ
0: ตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: Your word is service
5: F E V E R
3: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R V I C E
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
6: บีมครับ
0: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบครับ
0: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
6: คร
0: ับ
3: Your word is person
6: P E R S O N
3: Okay your answer isCorrect, congratulations!
0: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
6: บ
0: ุ
6: คคลคร
0: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลขยิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
7: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
3: Your word is understand
7: U N D E R S T A N D understand
3: Okay your answer isCorrect! Good job!
0: เก่งมากเข้ารอบไปที่ไปต่อได้เลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
3: Your word is document
5: D A R K C U M E N T
3: Your answer is Incorrect. I'm sorry. Document is spelled D O C U M E N T.
0: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
8: แทนค่ะ
0: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
8: 10
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let'sPlay spelling.
3: Your word is Wednesday.
8: W-E-D-N-E-S-D-A-Y.
3: Okay, your answer is correct. Good job.
0: ขอให้ใจเพื่อว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
3: Wednesday has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
0: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
3: Spelling Charity
8: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
9: สิริราชมูลนิธิครับ
0: เพราะอะไรลูก
9: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
0: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร house แปลว่า
10: บ้าน
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now table
10: Pass.
3: Door.
10: D-O-O-R.
3: Pool.
10: Pass.
3: Roof.
10: R-O-O-F.
3: Fence.
10: F-A-N.
3: Fence.
10: F-A-N-S.
3: Fence.
10: Pass.
3: Kitchen.
10: K-I-T-C-H-E-N.
3: Wall.
10: W-A-L-L.
3: Bedroom.
10: B-E-D-R-O-O-M.
3: Restroom.
10: R-E-S-T-R-O-O-M
3: Backyard
10: Pass
3: Table
10: T-A-B-L-E
3: Pool
10: P-O-O-L
3: Fence
0: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
3: FenceWhich is spelled F-E-N-C-E.
10: Fence.
0: แปลว่าร
10: ั้ว
0: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
10: ก็ฟังเป็น fence
0: อ๋อฟังเป็น fence
3: The last word backyard and that is spelled B-A-C-K just like back and yard Y-A-R-D
0: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
10: ไม่รู้ค
0: ่
10: ะ
0: 8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอน

0: ิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะ
1: 3
0: ค่ะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
1: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
1: ครัวค่ะ
0: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Sink.
1: S-I-N-K.
2: Dish.
1: D-I-S-H.
2: Bowl.
1: B-O-W-L.
2: Bin.
1: B-I-N.
2: Pan.
1: P-A-N.
2: Spice.
1: Pass.
2: Tray.
1: T-R-A-Y.
2: Pot.
1: P-O-T.
2: Kettle.
1: K-A-T-T-L-E.
2: Kettle.
1: Pass.
2: Rice cooker.
1: R-I-C-E-C-O-O-K-E-R.
2: Spice.
1: S-P-R-I-T.
2: Spice.
0: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
1: S-P-I-C-Y.
0: เกือบเลยหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
2: Spice is spelled S-P-I-C-E, you spelled spicy.
0: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
2: The other word was kettle, and that is spelled K-E-T-T-L-E.
0: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบขับได้เลยค่ะมาละหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
1: 9ครับ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
1: ค่ะ
0: เรารู้พวกfeeling ต่าง
1: ๆก็รู้อยู่ครับ
0: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now angry
1: A N G R Y
2: brave
1: B R A V E
2: calm
1: again
2: calm
1: pass
2: mad
1: again
2: mad
1: M A N
2: mad
1: MAD
2: Lazy
1: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
2: Shy
1: S-H-Y
2: Proud
1: Again
2: Proud
1: P-R-O-U-D
2: Fear
1: F-E-E-L
2: Fear
1: F-R-E-E
2: Fear
1: Pass
2: Happy
1: H-A-P-P-Y
2: Cheerful
1: C-H-E-E-R-F-U-L
0: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
1: น่าจะ C-A-L-M
0: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงอ๋อรู้ไหมลูก
1: น่าจะ F-E-A-R
0: ถูกE-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับมาที่ใบสอบได้เลยค่ะน้องสมายค่ะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
1: การซักรีดค
0: ่ะใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: Let's play spelling
2: We will start now shirt
1: S-H-I-R-T shirt
2: Iron
1: I-R-O-N
2: Dryer.
3: D-R-Y-E-R.
2: Socks.
3: Pass.
2: Wash.
3: W-A-S-H.
2: Hanger.
3: H-A-N-G-E-R.
2: Dress.
3: D-R-E-S-S.
2: Gloves.
3: Pass.
2: Detergent.
3: Pass.
2: Washing machine.
3: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E.
0: หมดเวลาคุณอินแล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
2: She skipped socks, which is S-O-C-K-S.
0: Socks.
4: ฟังไม่กับหนัก
0: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
4: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
2: The last word is detergent, and that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปรอที่ไปกันเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
5: 1
0: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
5: ไม่ได้เลย
0: ทำไมไม่ถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
5: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Lab
5: L-A-M-P
2: Lab
5: L-A-M-B
2: Lab
5: Pass
2: Atom
5: A-T-T-E-M-P-T
2: Atom
5: Pass
2: Brush
5: B-R-U-S-H
2: Dropper
5: D-R-O-P-P-E-R
2: Beaker
5: B-I-T-T-E-R
2: Beaker
5: B-E-A-K-E-R
2: Oxygen
5: O-X-G-I
2: Oxygen.
5: O-S-Y-G-E-N.
2: Graph.
5: G-R-A-F.
2: Graph.
5: Pass.
2: Alcohol.
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
2: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L.
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom. ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
6: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
2: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it Atom but it's actually A-T-O-M but it's still pronounced Atom
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะว่าวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
2: We live because we can love We love because we can forgive
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยในยุคนี้เทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวกล่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวกล่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคราฟค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวกล่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทอร์เรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยล่ะครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมเนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวกล่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงกล่ำม่วงกล่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวกล่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำของปู่กระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

านะครับปกตินะครับเราก็ใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจีเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจีเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คําหรือว่าคําแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคําที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: นาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2พันเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็กำแล้วก็ตัวขาวดอกมะลิ105 2พันธุ์ที่ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาไรโซนอลนะคะตัวแกมมาไรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำเจ้ามช107เนี่ยมีปริมาณถึง 18,000 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำเมื่อราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
0: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกำให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียร์กาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะ ครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์นะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าใน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริทันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตรโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียเลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่รากสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สทุนมีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโตรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างเข้ากับและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโตรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะหากเราเจาะลึกถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะก็จะพบกับโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ยังมีโรคไขมันในเลือดสูงด้วยซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้นั่นก็คือความอ้วนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยมีความสงสัยกันว่าแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราไม่อ้วนและก็ไม่ให้โรคเหล่านี้นะคะเข้ามาย่างกรายถึงเราได้วันนี้เราจึงเชิญวิทยากรมาที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอดร.วรโชติกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคอ้วนคือโรคที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: แล้วโรคนี้มันมีความน่ากลัวยังไงบ้างล่ะคะ
1: โอ้โรคนี้นะครับมันปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่จำเป็นจะต้องทำสงครามหรือว่าแบบไปสู้รบกับคนอื่นแล้วเราหันมาสู้รบกับตัวเราเองเมื่อเราไม่ดูแลตัวเองเมื่อน้ำหนักตัวเราเกินมาตรฐานทีนี้ครับโรคต่างๆก็คือมารุมเร้าเราปัจจุบันมีคนเสียชีวิตเพราะโรคที่เกิดจากความอ้วนเช่นโรคที่คุณพูดมาคือโรคหัวใจ
0: เบาหวานความดันโลหิตสูง
1: ใช่ครับ
0: ไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล
1: มากกว่าอย่างอื่น
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะค่ะสมัยก่อนที่เรามองมาแล้วก็จะมองเห็นเพื่อนอ้วนก็จะรู้สึกแค่ว่าเป็นแค่คนอ้วนแต่ความอ้วนมันกลายเป็นโรคตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะคุณหมอ
1: จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะครับ
0: ค
1: ือถามว่าความอ้วนโดยความอ้วนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคแต่มันนำมาซึ่งโรคต่าง
0: ๆค่ะแล้วความอ้วนเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของโรคอะไรบ้างคะ
1: ก็เบาหวานนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองแตกเอ้ยแล้วคนอ้วนก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งง่ายกว่าคนที่น้ำหนักตัวปกติด้วย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าเมื่อพอเราอ้วนเสร็จแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงนะครับฟังก์ชันในร่างกายต่างๆเราก็ทำงานได้แย่ลง
0: ค่ะคุณหมอและความอ้วนเนี่ยเขาเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ยังไงคะ
1: ครับความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยของโรคต่างๆได้ดังนี้ครับก็คือโรคหัวใจเนี่ยคนอ้วนเนี่ยทำให้หัวใจสูบฉีดทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับก็คืออาจจะเกิด
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมหัวใจมันถึงสูบฉีดไม่ด
1: ีเพราะไขมันไปบล็อกหลอดเลือด
0: ค่ะก็เลยส่งผลให้อาจเป็นโรคหัวใจได้
1: ใช่ครับแล้วอย่างเบาหวานเนี่ยก็คือค่าน้ำตาลในเลือดนะครับที่มันสูง
0: แน่นอนว่าคนอ้วนเนี่ยจะต้องทานเก่งชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ด้วยครับใช
0: ่ค่ะแล้วโรคต่อมาอย่างความดันโลหิตสูงเบาหวานทำให้เป็นโรคนี้ไงคะ
1: ใช่ครับก็มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยก็คือความดันโลหิตอย่างที่บอกว่าเมื่อมีไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราลำเลียงเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควร
0: ค่ะทีนี้อีกหนึ่งโรคค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันโหส่งผลอย่างชัดเจนเลยนะคือไขมันในเลือดหร
1: ือ
0: ว่าคอเลสเตอรอลสูงโรคอ้วนส่งผลได้ยังไงคะ
1: ครับเมื่อหลอดเลือดคนเราเนี่ยเมื่อมันมีไขมันเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันน้อยก็ทำให้อาจจะเกิดให้หลอดเลือดแตกหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าแบบว่าทำให้อย่างที่บอกว่าเลือดสูบฉีดไม่ดีไหลเวียนไม่ดี
0: ค่ะคนทั่วไปที่จะเกิดอาการอ้วนได้เนี่ยคือแน่นอนอย่างแรกต้องเป็นคนรับประทานเก่งแน่นอน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ว่า
1: จริงๆ
0: แล้วตามหลักการแพทย์ความอ้วนเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยเกิดจากการที่เราทานมากกว่าที่เราใช้ไปแล้วมันก็เกิดเป็นไขมันสะสมครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสองคนทานข้าวเท่ากันแต่คุณออกกำลังกายแล้วผมไม่ออกกำลังกายผมก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากกว่าคนผักหวาน
0: อ๋อแต่บางทีค่ะผักหวานนี่สังเกตนะไปทานข้าวกับเพื่อนที่อ้วกกว่าอ้วนๆเนี่ยแหละค่ะทั้งที่เขาทานน้อยกว่าเราอีกนะแต่ทำไมเขาถึงตัวใหญ่กว่าเราอีก
1: มันมีปัจจัยหลายอย่างครับคนบางคนอาจจะเผาผลาญได้ดีช่วงอายุของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสภาพร่างกายหรือโรคประจำตัวลักษณะทางพันธุกรรมครับหลายๆอย่างซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าทานนิดเดียวเขาทานกับเราอาจทานนิดเดียวแต่เขากลับบ้านไปเขาอาจจะทานเยอะหรือเขาอาจจะแบบทานสิ่งที่ทำให้อ้วน
0: บางทีทานน้อยแต่น้ำตาลเยอะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่อ๋อตัวนี้ก็คือส่งผลตรงๆเลยถึงโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปถึงปัจจัยของโรคอ้วนหน่อยดีกว่าว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนมีอะไรบ้างคะ
1: ครับหลักๆเลยก็อย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราใช้พลังงานน้อยกว่าที่เรารับเข้ามาแล้วเราทำให้มันเกิดเป็นไขมันสะสมครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอค่ะก็จะมีคำพูดเล่นๆกันในกลุ่มเนี้ยฉันยังไม่อ้วนหรอกนะฉันก็แค่อวบนิดๆอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีหรือมีเกณฑ์ยังไงคะในการที่จะวัดว่าคุณเนี่ยไม่ได้แค่อวบหรอกแต่คุณอะอ้วนแล้วนะ
1: ก็ค่า BMI ครับ Body Mass Index Body Mass Index เนี่ยเป็นดัชนีวัดไขมันในร่างกายก็คือคิดจากการเอาน้ำหนักหารส่วนสูงยกกำลัง2ครับถ้าค่า BMI ของคุณอยู่ประมาณ 18.5 ถึง 22.9 เนี่ยก็ถือว่าปกติถ้าน้อยกว่านี้ผอมไปถ้ามากกว่านี้ก็อ้วนไปครับ
0: หูยอย่างนี้นะคะต้องขอรบกวนคุณหมอให้ลองคำนวณดัชนีมวลกายของผักหวานนิดนึงแล้วกันค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามากกว่าเกณฑ์ยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องรู้คุณหมอต้องรู้อะไรบ้างคะใน
1: การที่จะน้ำหนักก่อนครับ
0: น้ำหนักอ่ะ44ค่ะ
1: 44หารด้วยส่วนสูง
0: 160ค่ะ
1: 160ยกกำลัง2ก็อยู่ประมาณ17ก็คือถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์คือ 18.5 ต้องเพิ่มอีกสักนิด17
0: ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้ยังต้องเพิ่มเหรอคะคุณหมอ
1: ต้องเพิ่มนิดนึงครับ
0: โอ้อย่างนี้ค่ะ BMI ในการใช้คำนวณเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ล่ะคะคุณหมอ
1: ก็ค่า BMI จริงๆก็คือใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงไปเลยครับแต่ทีนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเพราะคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะน้ำหนักตัวเยอะแต่เขาหนักกล้ามเนื้อก็มีหรือว่าเป็นที่โครงสร้างกระดูกก็มีทีนี้นอกจากค่า BMI แล้วเราก็ต้องมองสรีระด้วยครับ
0: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคิดของผักหวานขึ้นมาก็คือต่ำกว่าเกณฑ์ของเขาคือ 18.5 แล้วงี้ต้องเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเกินเกณฑ์ล่ะคะหรือว่าเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้ว
1: เกิน 22.9
0: โอ้ 22.9
1: ครับก็คือพอเกินปุ๊บเนี่ยเขาก็คือนับว่าอ้วนแล้วแต่ว่าถามว่ามันจะมีท้วมแล้วก็ไปจนถึงอ้วนมากจนถึงขั้นอันตรายอย่างครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าถ้าเกินเกณฑ์เนี่ยคือเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนอย่างแน่นอน
1: ถ้ามากกว่า30เนี่ย
0: มากกว่า30ถือว่าอันตราย
1: ใช่ถ้าเกิดมากกว่านี้นิดหน่อยก็คือแค่ท้วม
0: ท้วมนะคะยังถือว่าอวบอยู่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างผักเมื่อสักครู่นี้คุณหมอคิดออกมาว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์อย่างนี้ถือว่าอันตรายไหมคะบางคนคิดว่าต่ำกว่าเกณฑ์แสดงว่าฉันผอมแล้วสิฉันก็ล่าเริงได
1: ้ต้องถามเรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยว่าถ้าบางคนผอมแต่เฮลตี้ก็อาจจะโอเคแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยผอมแล้วแบบเป็นโรคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหันมาดูแลครับ
0: แล้วนี้ถ้าบุคคลทั่วไปค่ะอยากจะทราบค่านี้สามารถที่จะคำนวณได้เองหรือว่าจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์
1: คำนวณได้เองเลยครับก็อย่างที่บอกว่าเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2ครับ
0: ก็คำนวณได้เองเลยแล้วคุณก็ตรวจดูว่าค่าที่ได้มาเนี่ยอยู่ระหว่าง18ถึง22หรือเปล่าอันนี้คือเป็นเกณฑ์ปกติ
1: 18.5 ถึง 22.9
0: ถ้ามากหรือน้อยยังไงก็อาจจะไปปรึกษาแพทย์ก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วงี้เราจะมีวิธีสำหรับคนที่เขาเกินแล้วล่ะแล้วก็อาจจะเกิน30ไปด้วยอย่างที่คุณหมอได้บอกมาว่าถ้าเกิน30นี่คือคุณเสี่ยงแล้วกับการเป็นโรคอ้วนเขาจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ลดให้มันลงมาให้ถึงเกณฑ์ปกติยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ความอ้วนเนี่ยคือมันไม่ได้อ้วนชั่วข้ามวันเนาะมันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับก็ต้องหันมาดูไลฟ์สไตล์ของเขาว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตยังไงทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับแล้วก็ออกกำลังกายไหมนะครับหรือระหว่างทานกับออกกำลังกายเนี่ยมันบาลานซ์กันหรือเปล่านะครับ
0: แล้วบางคนนอกจากที่จะออกกำลังกายแล้วค่ะเขาก็ดูในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้มีการนับแคลอรี่อาหารคลีนอาหารลีนอะไรเต็มไปหมดเลยอย
1: ่
0: างคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วแคลอรี่ในแต่ละวันที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สำหรับคุณผู้ชายนะครับก็2,500แคลอรี่คุณผู้หญิงเนี่ยก็2,000แคลอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะก็ขึ้นอยู่ได้ว่าเขาเป็นคนที่แอคทีฟขนาดไหนเพราะอย่างนักกีฬาเนี่ยบางทีเขาใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาเราจะต้องทานมากกว่าคนปกติ
0: ก็คือต้องดูแอคทิวิตี้ของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: ว่าแต่ละวันเราต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างไปด้วยใช่ไหมคะหรืออย่างผักนี้วันนั่งนอนนอนกินขนมนอนเล่นอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกินถึง2,000ก็ได้มั้งถ้าจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ครับก็อันนี้ก็เราต้องมาปรับใช้ในแต่ละคน
0: ค่ะแล้ววิธีการลดที่ถูกต้องล่ะคะเดี๋ยวนี้คนอ้วนพึ่งทางลัดเลยทานยา
1: ทานยาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณไม่หิวเมื่อคุณไม่หิวคุณก็ทานน้อยลงมันทำให้น้ำหนักคุณลดแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ในระยะยาวแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีเพราะว่าเมื่อเราทานยาเนี่ยเรารู้สึกไม่หิวไม่ทานโรคกระเพาะก็ตามมาใจก็สั่นนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันเพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะครับไม่ได้ซ่อมแซมตัวเอง
0: ทีนี้คนก็รู้แล้วส่วนมากเนี่ยรู้กันแล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นโทษของการใช้ยาลดกันเยอะมากๆเลยแต่ทีนี้มันก็จะมีสูตรลดความอ้วนสูตรลดน้ำหนักภายใน3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: วิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องจริงๆเป็นยังไงคะอย่างบางที่เขาบอกว่าทาน2มื้อหรือบางที่ก็บอกว่าอดมื้อเย็นสิหรือบางที่บอกว่าไม่ต้องอดเลยคุณทาน3มื้อเลย
1: ผมก็ไม่แนะนำให้อดมื้อเย็นเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยก็มื้อเย็นพยายามเน้นพวกผักผลไม้นะครับมันก็จะช่วยได้แล้วก็ทานมื้อเย็น

0: ให้เร็วหน่อยอย่างน้อยๆก็คือ 4-5 ชั่วโมงก่อนจะนอน
1: ค่ะและอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เคยได้ยินมาคือแบ่งทานเป็น5มื้อ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคนเราควรทานวันละ3มื้อไม่ใช่หรอคะ
0: ก็แบ่งทานเป็น5มื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่อันตรายเพราะว่าการที่เราแบ่งทานเนี่ยหมายถึงอาหารในประมาณเท่ากันแต่แบ่งให้มันมื้อมากขึ้นม
1: ัน
0: อาจจะทำให้ร่างกายย่อยได้ง่ายขึ้น
1: แล้วก็ทำให้ไม่หิวด้วย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วนี้การคำนวณ นะคะคุณหมอคะการคำนวณที่จะทานอาหารในแต่ละมื้อแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยหลักง่ายๆของเราคือยังไงคะ
0: ผมจะแนะนำเป็นบาลานซ์ไดเอทก็คือเราจะเน้นผักเนี่ยอาจจะสัก 40-50% เลยแล้วก็อยู่ที่ว่าเราต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเป็นโปรตีน3สัก25แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรต
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คาร์โบไฮเดรตก็คือพวกข้าว
0: กับไขมันใช่ครับ
1: แป้งอะไรพวกน
0: ี้รวมกันถึงจะเท่ากับโปรตีน
1: แล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการเลือกรับประทานอาหารค่ะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: บางคนพออยู่ในช่วงไดเอทก็จะนึกถึงคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยตัดออกเป็นอย่างแรกเลยบางคนก็เลือกที่จะอดไปเลยหรือบางคนก็เลือกที่จะทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะ
0: ครับถามว่าตัดออกไปเลยถ้าเกิดต้องการไดเอทในระยะสั้นๆอาจจะโอเคแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้ขาดสารอาหารได้นะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก็จำเป็นเพราะไม่งั้นคือคนเราคงไม่ต้องทานให้ครบ5หมู่คงไม่ต้องมีอาหาร5หมู่คงจะต้องตัดคาร์โบไฮเดรตกับไขมันไปเลยถ้ามันไม่มีประโยชน
1: ์
0: จริงๆแล้วอาหารทุกหมวดหมู่มีประโยชน์หมดครับ
1: และอย่างเปลี่ยนมาทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮลวีตอะไรเงี้ยค่ะมันดีต่อสุขภาพจริงๆไหมคะคุณหมอ
0: มันดีกว่าทานข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยเขาตัดจมูกข้าวออกซึ่งมันก็จะเสียคุณค่าทางสารอาหารไปถึง 30% เลยทั้งวิตามินทั้งสารอาหารดังนั้นคือข้าวซ้อมมือเนี่ยถามว่ามันก็มีเพิ่มไฟเบอร์กากใยมันก็อาจจะทำให้ย่อยง่ายขับถ่ายออก
1: แล้วเราจะทำให้ผอมไหมคะถามกันตรงๆเลย
0: ผอมไหมก็คือมันอยู่ที่เราคอนโทรลด้วยคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราทานแค่นี้มื้อเดียวมันก็อาจจะทำคือถ้าเราเปลี่ยนมาทานพวกข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวแต่ว่าปริมาณเยอะยังได้แคลอรี่เกินมากกว่าที่เราใช้มันก็ไม่ผอมเพราะร่างกายก็คือไม่ได้เอาของเก่าออกมาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมีการเบิร์นมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ทานสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวมันก็ดีต่อสุขภาพของเรา
1: ก็คือเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเอง
0: ใช่
1: ทีนี้เราตัดเรื่องข้าวละผักหวานเข้าใจแล้วว่าข้าวไม่ควรงดแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นพวกข้าวซ้อมมือได้มาอีกหนึ่งเรื่องที่สงสัยค่ะคุณหมอเคยได้ยินมาไขมันดีกับไขมันไม่ดีมันมีด้วยเหรอคะไขมันที่ดีกับร่างกายของเราเนี่ย
0: มีครับไขมันที่ดีเนี่ยได้แก่พวกโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับ
1: ซึ่งมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนคะคุณหมอ
0: ถั่วปลาแซลมอนอะโวคาโดพวกนี้ครับ
1: แล้วไขมันไม่ดีล่ะคะ
0: ไขมันไม่ดีก็คือพวกไขมันอิ่มตัวพวกคอเลสเตอรอลนะครับก็อยู่ในจังก์ฟู้ดทั่วไปไขมันไม่ดีนี่หาง่ายกว่าไขมันดี
1: ค่ะแล้วทีนี้การเลือกน้ำมันเพื่อที่จะมาประกอบอาหารล่ะคะอย่างตอนช่วงเนี้ยเทรนเฮลตี้กำลังมาแรงมากเขาจะมีการใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวแทนการใช้น้ำมันพืชทั่วไปมันดีต่อสุขภาพจริงๆเหรอคะคุณหมอ
0: น้ำมันมะกอกใช่ไหมครับถามว่าดีไหมก็คือมันก็ดีกว่าน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวแต่ก็คืออะไรก็ตามในปริมาณที่มันไม่มากเกินไปครับซึ่งมันจะส่งผลดีกับสุขภาพแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้น
1: ค่ะโหฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะก็เข้าใจกันง่ายๆว่าเราต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมก
0: ับ
1: กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา
0: ใช่ครับ
1: นะคะทีนี้บางคนค่ะเขามีวิธีการบำบัดความเครียดด้วยการกิน
0: ครับ
1: เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ยังไงล่ะคะบางคนโอ๊ยกินโอ๊ยเครียดฉันก็กินฉันจะได้มีความสุขหลังสร้างกายหลังสารอะไรอย่างนี
0: ้งั้นต้องบำบัดความเครียด
1: เราต้องบำบัดให้ตรงจุด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ส่วนนึงเลยนะครับมันเป็นต้องมีวินัยในตนเองด้วยเพราะในเมื่อเรารู้ว่าการกินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆเรายังเลือกที่จะทำร้ายตัวเองอยู่เนี่ยมันก็ เราต้องมีสติ
1: ค่ะ

0: ครับ
1: อืมแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอะอยากลดความอ้วนละฉันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองแล้วล่ะกินให้น้อยลงแต่ไม่ออกกำลังกายได้ไหมคะกินน้อยลงก็กินน้อยลงนี่แป้งก็น้อยลงไขมันก็น้อยลงฉันก็น่าจะแบบพร้อมขึ้น
0: กินน้อยลงก็อาจจะทำให้น้ำหนักลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เฮลตี้ขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่ากีฬาเป็นยาวิเศษสำหรับร่างกายเรานะครับมันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง
1: ๆก็คือคุณหมอแนะนำยังไงก็ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย
0: ใช่อย่างคนที่อ้วนมากๆแล้วลดน้ำหนักไปเนี่ยอาจจะเหี่ยวแต่ไม่เฟิร์มเพราะน้ำหนักหายไปแต่ไม่มีกล้ามเนื้อมาทดแทน
1: ก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้สวยจริง
0: ครับ
1: ผอมก็จริงน้ำหนักลงก็จริงแต่ร่างกายกลับไม่เฟิร์ม
0: ใช่
1: หรือบางคนเขาเคยลดน้ำหนักค่ะคุณหมอปรากฏว่าก็รู้สึกอ่อนเพลียแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันไม่ลดลงเลย
0: อ
1: ันนั้นสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะคะบางคนที่โหมลดน้ำหนักอดอาหารหนักๆเลย
0: โอ้อดอาหารหนักๆนี่ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่าบางทีร่างกายเราก็ยังปรับไม่ทันเนา
1: ะ
0: ดังนั้น อาจจะทำให้อ่อนเพลียอย่างที่ว่านะครับแล้วบางทีการที่เราอดอาหารเลยเนี่ยร่างกายของเราเหมือนไม่มีสัญชาตญาณว่าเฮ้ยแย่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอาหารเข้ามานะมันก็ไม่เลยไม่ดึงของเก่าไปใช้ มันก็คืออยู่ใน energy saving mode มันก็เลยไม่เบิร์นออกเพราะว่ามันกลัวจะไม่ได้รับอาหารนะครับมันก็เลยไม่รีลีสของเก่าก
1: ลายเป็นอย่างนั้นไปซะส่งผลร้ายให้กับตัวเองอีกทีนี้บางคนที่เขาระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอย่างเพื่อนเนี่ยชอบพูดว่าแค่หายใจก็อ้วนแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะกินเลยมีสูตรอาหารที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นการเผาผลาญให้ร่างกายบ้างไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องของการเผาผลาญไม่ดีเนี่ยการออกกำลังกายช่วยได้ช่วยในระบบเมตาบอลิกได้นะครับแล้วอาหารถ้าเกิดสามารถแบ่งเป็นมื้อเล็กๆได้ก็อาจจะทำให้ร่างกายจัดการกับมันได้ดีกว่าทานเป็นมื้อใหญ
1: ่ๆ
0: นะครับแล้วก็เน้นผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่มีรสหวานเป็นไฟเบอร
1: ์อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลย
0: ใช่ครับเอาจริงๆคือการลดน้ำหนักมันไม่ได้ทำยากนะคือทุกคนรู้หมดว่าออกกำลังกายดีทุกคนรู้หมดว่าผักดีทุกคนรู้หมดว่าของหวานมันไม่ดีแต่จะใครจะมีวินัยในการทำมากแค่ไหนนะครับแล้วก็เนื่องอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทานเป็นเม็ดเล็กหรือก็ทานเป็นพอชั่น
1: ค
0: อนโทรลจากเดิมเราเคยกิน2จานอาจจะลดลงมาเหลือสักจานครึ่งก่อนแล้วก็อาจจะเหลือจานเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องหักโหม
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายเหมือนมันได้ค่อยๆปรับอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ก็คือแทนที่เราก็มาหันมาคอนโทรลพอชั่นปริมาณในการกินในแต่ละมื้อแทน
1: อ๋อก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได
0: ้ครับผม
1: ทีนี้อ่ะพึ่งตัวเองไปก็แล้ว
0: ครับ
1: พึ่งยาลดความอ้วนก็แล้วไม่ดีตัดทิ้งไปทีนี้ทางการแพทย
0: ์ครับผม
1: เขาก็จะมีวิวัฒนาการของการลดความอ้วนช่วยให้แขนเล็กขาเล็กนู่นนี่นั่นอย่างเมโซแฟต
0: แน่นอนมีทั้งการฉีดเมโซการทำไลโป
1: ค่ะการทำไลโปนี่คืออะไรคะ
0: ดูดไขมันครับแล้วก็ทั้งเลเซอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์
0: หมอจะดูดออกไปกี่กิโลก็ตามสุดท้ายเราก็เอามันกลับเข้ามาในร่างกายเราใหม่ดังนั้นคนเราเนี่ยจะชอบพูดว่าไดเอทแต่จริงๆแล้วไดเอทมันเป็นอะไรที่เทมโพรารีมากมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวมาก
1: คือ
0: พอเราได้น้ำหนักที่ต้องการเสร็จแล้วหันมาตามใจปากกลับมาอ้วนใหม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ครับถ้าเกิดจะใช้เทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วยเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนร่างกายด้วยเพื่อที่จะได้ long lasting result หรือว่าได้ผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่ quick fix น้ำหนักลดลงไปวันนี้พรุ่งนี้เอากลับมาใหม่เงี้ย
1: ก็ที่ทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวถามถึงเรื่องยาลดความอ้วนไปแล้วแน่นอนยาลดความอ้วนไม่ดีคนก็เลิกใช้ไปเยอะแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นตัวใหม่ที่เขาใช้แทนตัวเองว่าอาหารเสริมซึ่งคืออาหารเสริมนะฉันไม่ใช่ยาลดความอ้วน
0: มัน
1: แตกต่างกันยังไงอะไรไหมคะ
0: มันก็เป็นรูปแบบของการทำการตลาดอย่างนึงโอเคอาหารเสริมที่แบบเป็นพวกสมุนไพรพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเคมีน้อยลงนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดกินแต่อาหารเสริมแล้วเรายังกินเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ไหมมันก็ช่วยไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างอาหารเสริมพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยว่ามันผ่านอย.หรือเปล่าขายกันตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหันมาดูด้วยไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าแบบมาโหมทำช่วงที่จะลดน้ำหนัก

0: เสร็จก็หายไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้ยค่ะแล้วอย่างพวกยาดักไขมันเนี่ยเขาดักไขมันได้จริงๆเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับมันจะมีอยู่2ตัวคือตัวที่ดักแป้งกับดักไขมันนะครับคือกินก่อนกิน
1: พวก
0: อาหารแต่ถามว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณทานอาหารที่เฮลตี้เนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องทานพวกนี
1: ้
0: ครับถามว่ามันดักได้ไหมมันก็ไม่มีคือสตัดดี้ที่ออกมามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างตัวที่ดักไขมันเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะดักไขมันทั้งหมดไปเลยทั้งไขมันดีทั้งไขมันไม่ดีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือมันไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์ถ้าเกิดมันดีจริงคือหมอเขาก็น่าจะจ่ายให้ทุกคนไปแล้วดักตั้งแป้งดักทั้งไขมันแล้วก็ให้คุณกินอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะดักได้บ้างแต่มันก็ไม่ทั้งหมด
1: ก็คือถ้ามันดีจริงทางการแพทย์ก็น่าจะมีการเอามาใช้แล้วก็สั่งจ่ายให้คนไข้อยู่แล้วใช่มั้ยคะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้เพิ่มเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นิดนึงค่ะคุณหมอคะสรุปแล้วมันดีหรือว่ามันไม่ดีกันแน่คะกับการที่เราจะมาล้างเครื่องเราใหม่หมดเลย
0: ยังไงดีก็คือมันอยู่ที่เราไปทำด้วยถ้าเกิดเขาทำด้วยเป็นที่ที่ชำนาญมีความรู้จริง
1: ๆค่ะ
0: นะครับหรือบางที่ที่แบบว่าไม่ได้รู้จริงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายมากกว่าจะดีแล้วมันก็มีไซด์เอฟเฟกต์นะครับอาจจะทำให้อ่อนเพลียอาจจะทำใหเราป่วยเพราะว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการสูญเสียน้ำแล้วสุดท้ายพอเรากลับมากินเหมือนเดิมเราก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมด
1: ัง
0: นั้นการปรับไลฟ์สไตล์น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคร
1: ับ แล้วจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดีท็อกซ์อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายเราบ้างคะ
0: การดีท็อกซ์มันเหมือนเป็นการไปล้างของเสียนะครับซึ่งมันก็มีทั้งความเห็นที่เห็นด้วยกับความเห็นที่ไม่เห็นด้วยความเห็นที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีนะมันเป็นการล้างสิ่งที่สะสมพิษสะสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันก็อันตรายจริงๆแล้วการดีท็อกซ์เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปดีท็อกซ์สวนล้างลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การดีท็อกซ์เราก็ทำเองได้นะเช่นแบบเราดื่มน้ำเยอะ
1: ๆน้ำผักผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหรือแค่น้ำเปล่าเองก็คือให้ร่างกายเราขับของเสียออกมาล้างสารพิษออกมาการที่เราออกกำลังกายก็เป็นการดีท็อกซ์ออกมาทางเหงื
1: ่อ
0: หรือการที่เราไปเปลี่ยนไปต่างจังหวัดบ้างไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างก็เป็นการดีท็อกซ์อย่างนึงดังนั้นความหมายของคำว่าดีท็อกซ์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหมายถึง
1: การล้างลำ
0: ไส้เสมอไป
1: ค่ะทีนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยของการแก้ปัญหาให้กับคนอ้วนที่ได้ยินมานั่นคือการใส่บอลลูนหรือบางคนมีการตัดกระเขาเรียกอะไรเย็บกระเพาะ
0: ครับ
1: เย็บลำไส้อะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับใช่ครับก็คือหมายถึงทำให้เรารู้สึกไม่หิวนั่นเอง
1: ใส่บอลลูนนี่เขาใส่ไปยังไงคะ
0: ก็เท่าที่ผมทราบนะครับเกี่ยวกับไอ้นวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือเขาทำให้คือปกติเวลาคนอ้วนเนี่ยพอกินแล้วเหมือนกระเพาะมันขยายใช่ไหมครับมันก็ทำให้ทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเกิดการหิวพอเขาแบบไปทำให้มันบีบตัวลงนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาไม่หิวแต่มันก็อันตรายนะสู้วิธีการธรรมชาติการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้
1: อันตรายนี่มันส่งผลอันตรายยังไงบ้างคะอย่างคนตัดกระเพาะอย่างนี้เขาก็จะทานได้ปริมาณที่น้อยลงแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่คือมันอาจจะทำให้ร่างกายเราหิวน้อยลงก็จริงแต่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆก็คือไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการทำที่มันฝืนธรรมชาติเหมือนเราไปบังคับธรรมชาติอย่างเงี้ยสู้เราค่อยๆปรับอาหารน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็กระเพาะเราก็จะหดไปเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเราจะชอบควิกฟิกซ์มากกว่าย
1: ังไงคะ
0: ซ่อมชั่วคราวเช่นฉันอ้วนใช่ไหมเนี่ยทำให้ฉันไม่หิวหรือฉันอ้วนใช่ไหมก็
1: เน้นเร็ว
0: มันออกเร็วเอาเห็นผลลัพธ์เร็วมาทันใจแต่สุดท้ายมันส่งผลเสียในระยะยาว
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนค่ะ
0: ครับก็การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอ้วนนะครับก็ทำได้โดยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับportion control นะครับทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายครับ
1: บทสรุปวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีทางลัดนะคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนได้นะคะแต่เชื่อว่าวิธีการปฏิบัติที่คุณหมอได้แนะนำมาจะช่วยให้คุณห่างไกลโรคอ้วนได้อย่างถาวรและที่สำคัญควบ

0: คู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอไอซ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และในโอกาสหน้าคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคอ้วนสวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบาเนาะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะบัวที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วก็คือปลาติดมันเยอะมากเลยครับ

0: ตัวนึงแล้วนะครับนี่ขึ้นมานะครับมีความเบสโซเลอร์เลยนะครับ 2-3 ตัวขึ้นมานี่นะฮะ
1: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
0: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบังปลาพองนะเขาเรียกอะไรนะ
2: ปลาพอง
0: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3 4วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่มองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยคือตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
1: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลกอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่แล้วครับผม
0: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
1: แต่ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
0: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
2: ครับ
0: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ไ
0: หนได้อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
2: ใช่
0: คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
0: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
2: ใช่ปลาพองเอาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
0: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
2: ็อ๋อเป็นอร่อย
0: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
2: ้อ๋อประมาณก็4-5ชั่วโมง
0: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
2: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
2: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
2: เน่า
0: เลย
2: ม
0: ัน
2: เน่าใช่ไห
0: มมันยังเป็นตัวอยู่แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
2: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
3: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปตำมาค่ะเอาไปเกงคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามัน

0: มีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะสุดยอดเลยอะใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งคลองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
2: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งคลองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
3: ใช่
0: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างนี้มันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
3: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
3: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
3: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
3: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับทุกพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
2: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
3: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
3: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
3: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรงใช
0: ่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
3: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
3: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
3: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
4: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
3: ใช
4: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย

0: สุดยอดเลยนะฮะ
1: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม
1: ขั้นตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
3: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
0: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
2: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
2: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
2: ใส่เลยจ้ะ
1: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
2: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
2: ไม่
0: ผู้ชิมเหรอ
2: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
2: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเดี๋ยวใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
2: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งแล้วก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มานะครับใส่ปลาลงไปนะครั

0: เต้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะเพราะมันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงๆเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนนี่ค่ะทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวี
2: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines.Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
3: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
4: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
3: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
4: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
4: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
3: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
4: ใช่
3: คือการความลึก
4: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
5: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
6: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life as one?
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วกกรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอ้หน่อยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
3: How to eat
2: with Thailand style
3: Yeah
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสอบเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะครับ
1: เฮ้ยโชโต้ Good morning
0: Welcome. Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
2: Give food offering to the Buddhist monk.
3: เดี๋ยวแล้ว

0: Okay, everyone. Now we are going to give food offering to a Buddhist monk. Okay.
1: I think this is a traditional of Thai Buddhists.
2: The memory, the good deeds that we make today will send to our ancestors, to our parents.
3: Okay, we will give the food to the monk, like Prem say.
0: Like this. Put it on both hands and make a wish.
3: Yes. Make some wish.
0: And put it to monk. Okay, let's start.
2: And
3: for the woman, you don't touch the monk, okay? You believe?
4: How to say good morning in Japanese?
5: Ohayou gozaimasu.
4: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
5: Movie?
1: Watch movie?
5: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
5: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
5: Type
1: of movie?
5: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
5: Yeah.
1: Oh, yeah.
5: Not like horror.
1: Horror movie?
5: Yeah.
1: Team? Ghost?
5: Ghost, yeah. No.
1: Yeah, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha.
6: การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอย่างเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
0: Do you know what where we are going?
7: No, I don't know.
0: We are going to floating market. Do you know?
7: Yeah.
0: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
2: ้ So how do you start English when you're in Japan
8: Sorry
2: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
9: Why do you speak English good
10: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ดแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ด
8: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
9: How to learn English? Good.
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
9: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
9: Not really?
8: Yeah.
9: For Thai people, we learn extra class for more.
8: Yes, but because you when you're putting yourself in an environment, you adapt.You have to, you basically to leave, you have to communicate with locals. Automatically I have to learn.
9: What about your school, right? The environment about that, maybe? What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
9: Your friends speak English or not?
8: They do, are they Australian?
10: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
6: ที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
11: ส้มตำ
12: ส้มตำ
7: Papa, yeah.
11: Hello. Where you come from? Canada. Wow. I love Canada.
6: แล้วคือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าเออยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
11: Hi Where you come from
12: Brazil
13: Brazil
14: Japanese
15: No Chinese
16: Hello
17: Ni hao
18: Hello สวัสดีค่ะ
6: ก็พายไปเรื่อยตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในหมดก็แบบพายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
19: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
20: ข้างหน้าเนี่ย
19: พูดเลยข้างหน้านี้ค่ะเห็นเลยอะคะ
6: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
21: This is a dry shrimp and pea
22: What's this
23: It's a
22: pea and dry shrimps and fresh salt น้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar lah
23: It's not
22: a honey.
23: Not honey.
22: And
23: this is salt.
22: Ooh.
23: And this is
22: lime.
23: Lime.
22: Bam. Set
23: it
22: off,
23: huh?
22: Okay. Yeah. Yeah. Let's fry.
23: Maybe you want
22: to
23: fry. You don't
22: want
23: to cook.
22: No, I think it's okay. I would serve you. I like it.
24: Yeah.
22: Hello.
24: No.
25: ตอนแรกเขาหันมาบอกแล้วแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริง

0: เหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนหนูทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่น2คนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
1: ไซโชกุจังเกฮุยไซโชกุจังเกฮุย
2: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
0: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
0: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
3: ถ่ายรูปแล้ว
4: ค่ะปล่อยมือเชื่อไม่เป็นไร
5: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
3: ่โอเค
6: จริงอ่ะมาคุยต่อ
3: แวะกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกแล้วเดี๋ยว
1: โอเคแต่ชั้นไหนก็ได้

0: จะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า Where there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: Amazing, Kaira.
2: Amazing. Lifestyle. Amazing. Som Tam Thai, ที่ไหนครับแม่ครับ
3: ข้าวมันยังไม่ได้ไม่ยังโอนเลย
2: Mango.
4: Mango.
5: Michi.
2: Mango.
1: Mango.
2: Mango. You eat Som Tam?
1: Chew.
2: No Som Tam.
4: No Som Tam.
2: Rice. Oh, rice. Rice. Okay. Som tam pa la. Pa la. Som tam pa la.
1: Oh, I think we found it. We found it.
6: That is som tam, right?
1: Right? I don't know. I guess that is som tam.
6: Maybe.
1: Som tam pa pia. Som tam pa pia.You want to get it?
2: โอ้โห
1: โอ้ย
6: ชี่นะ
2: ไอ้ฟอกเกอร์ส้มตำยูจิ
6: ส้มตำยูจิ
1: ยูจิ
2: ส้มตำ
1: ยูจิ
2: ฮะ

0: American mission. What? You have to ask for model.
1: Model?
0: Free model. For free.
1: Free model?
0: We have to ask for free model.
1: Model.
0: Model? Good model.
1: Elephant?
2: Yeah.
0: Elephant.
1: Yeah. Hey, handsome gentleman.
0: Handsome, เขาบอกว่าลุ
3: ง
0: หล
3: ่อ ลุงหล่
0: อ สุภาพบุรุษสุดหล่อ
1: Handsome man. Thank you.
0: Yes,
1: Thai,
0: Thai.
1: From Cruz.
0: From Cruz.
1: Yeah.
0: From Cruz ในประเทศไทย
1: Yeah.
0: From Cruz. Please, please. What do you want?
1: Please, free elephant.
0: Okay.
3: Okay.
0: Gentlemen.
4: ครับผม
0: ครับผม
1: Yeah,
4: free.
0: Free.
4: For you.
0: For you.
5: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
1: ของใจใจดี
3: เย้
6: เร
3: ีย
6: นกันมา
0: The next mission is
1: yeah
0: take a picture with a snake
3: yeah
0: wow anaconda
1: mission impossible 3
0: yeah
4: the snake python
1: Yeah!
4: So you can score!
0: Oh, there!
4: Oh,
3: let's go! Whoa! Mix the
4: neck! This is
3: Python!
4: Don't
3: be scared! Right? Yeah, man!
0: Come on, come on, come on, come on, come
1: on! Yuji!
0: Yuji!
3: Now it's your turn! Yuji again!
0: Yuji!
7: Hami, Hami!
0: Hami! Hami! Hami!
8: ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is
9: ก่อน
8: Lady Tia
5: สรุปว่าTeam เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้

0: ่วงแรปอัพ
1: It's easy Dan It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
2: สว
1: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
2: กว่า
1: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าค่ะนะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นอะไรยาย่ายาค่ะยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่า

0: ย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดคูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามหลกเออแดน
1: เออแดน
0: more than
1: more than
0: เออเออแดนละมอมอแดนเอาพูดเร็วเออเออแดนละมอมอแดนท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะเออเออแดนละมอมอแดนน้องเออสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องเออสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะเขาว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy เออแต่คุณเก๋บอกอุ้ยคุณเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful เออจะใช้ beautiful เออไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful เออโอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะเออสั้นมอ
1: ยาว
0: ดีมากค่ะ
2: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
3: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
4: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
5: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิกคลินิกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมกำลังมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็เล่นโยคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะครับก็เป็นเพราะว่าวันนี้จะมีตอนที่ชื่อว่า Sports Part 2ต่อจากครั้งที่แล้วไงล่ะครับซึ่งกีฬาแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่พี่น้องชาวไทยชอบเล่นกันมากในห้างนั่นเองครับโบว์ลิ่งนั่นเองครับนะคำว่าโบว์ลิ่งก็มาจากคำว่าโบว์โบว์เนี่ยก็จะแปลว่าช่วยชามก็ได้หรือจะแปลว่าการกลิ้งลูกนะฮะซึ่งกีฬาโบว์ลิ่งนะครับก็เป็นกีฬาที่นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบไปเล่นกันเนาะเคยไหมครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยชอบไปเล่นโบว์ลิ่งกับสาวๆมากเราก็ต้องทำเท่ก่อนนะแหมทำเป็นยืนนะครับมีลูกโบว์ลิ่งนะฮะเราก็ทำนะก็โยนนะครับท่าสวยมากล้างท่อประจำแต่ผู้หญิงเนี่ยนะครับผมบางครั้งเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะหยิบลูกหวานเย็นมาแล้วก็วิ่งเหาะแยะเหาะแยะเขาโยนลูกอย่างกับลูกเปตองเนี่ยนะครับลูกก็ลอยแหววแหววถ้าลูกมีชุดมันคงจะ no ตุ้งเสียงดังมากจนทั้งนะครับทั้งร้านโบว์ลิ่งต้องหันมามองเลนไหนวะดังจริงๆปั้งเสร็จปุ๊บลูกก็จะค่อยติเตียวติเตียวติเตียวติเตียวปึ้งโอ้โหแม่เจ้าครับสตรอยเฉยเลยครับเราท่าเท่แต่ล้างท่อส่วนน้องเขาเนี่ยนะครับผมท่าตลกแต่สตรอยเอาสตรอยเอานะครับสตรอยนะฮะก็คือล้างพินก็คือไอตัวพวกนั้นนะ10พินเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บไม่หมดก็จะมีการใช้คำว่า spare หลายคนที่เคยเล่นโบว์ลิ่งน่าจะเคยเจอนะครับ spare s p a r e นะคำว่า spare เนี่ยแปลว่าที่เหลือหรือจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ spare นะฮะ spare ก็คืออะไรให้เหลืออีกลูกนึงนะ spare แล้วก็ต้องเก็บ spare นะฮะอย่างเช่นอะไรก็เรียกว่า spare parts นั่นเองครับ spare parts นะฮะหรืออย่างเช่นวันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยอาจจะหนาวผมเอาแจ็คเก็ตไปแต่ I have a spare jacket for youผมมีแจ็คเก็ตเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวให้กับคุณนั่นเองเผื่อคุณจะหนาวนะฮะ spare ล้างท่อล่ะสรุปเขาเรียกว่าอะไรครับล้างท่อ wash the pipe clean the pipe อันนั้นมันน่าจะแปลว่าล้างท่อน้ำนะครับคุณว่า gutter ball ครับเพราะว่า gutter

มันก็เหมือนกับเหมือนคล้ายๆเนี่ยครับพวกรางน้ำฝนอ่ะนะอารมณ์ประมาณนั้น gutter มันจะแปลว่าพวกรางนะครับยาวๆที่แบบเล็กๆแบบนั้นนะฮะเอาไว้ระบายน้ำเป็นต้นนะโซล้างช่อถึงเรียกว่า gutter ball นั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมเวลาไปเล่นโบว์ลิ่งเนี่ยเคยไหมครับสไตร์3ครั้งติดกันเคยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอะไร turkey ครับไม่ใช่เทอร์กี้อยู่ในห้องน้ำครับเทอร์กี้ไก่งวงนั่นแหละฮะเขามันเป็นศัพท์ของเขาอ่ะผมรู้ได้ไงก็ผมเล่นโบว์ลิ่งแล้วผมก็สังเกตตอนที่น้องเขาสไตร์3ครั้งครับไม่ใช่ผมนะฮะผมล้างท่อ3ครั้งติดกันเลยครับสะอาดแจ๋วเลยกีฬาต่อไปนะครับหลังจากโบว์ลิ่งเนี่ยนะครับผมเราไปดูกีฬาว่ายน้ำกันดีกว่านะเข้าไปในสระว่ายน้ำคุณรู้จักคำว่า swimming pool ใช่ไหม swimming pool สระว่ายน้ำ swimmer ก็คือนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เลยครับอยากจะทราบว่าคุณรู้ไหมครับว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะชุดว่ายน้ำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า swimsuit หรือว่า bathing suit นั่นเองครับของผู้ชายบางครั้งจะเรียกว่า swimming trunks ก็ได้นะ swimming trunks นะครับส่วน swimming cap เนี่ยก็คือหมวกนะฮะหมวกว่ายน้ำเนี่ยนะฮะแว่นว่ายน้ำเรียกว่าอะไรนะ Google ไม่ครับนั่นมันเว็บไซต์หาข้อมูลเขาเรียกว่า goggles นั่นเองครับ goggles goggles นั่นเองนะฮะ goggles ก็คือแว่นว่ายน้ำนะครับ goggles เนี่ยมันจะมีพี่ใหญ่ของมันด้วยนะก็คือ snorkel now snorkel มันจะเป็น mask นะ mask คือหน้ากากใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีท่อหายใจเวลาคุณไปเนี่ยนะฮะเวลาคุณไปว่ายน้ำหรือไปดำน้ำในทะเลใช่ไหมครับคุณอาจจะ scuba diving ไม่เป็นใช่ไหม scuba diving อย่าลืมนะต้องออกเสียงว่า scuba diving นะคำว่า dive เนี่ย dive เนี่ยมี3ความหมายเลย1 dive ก็คือการดำน้ำ2คือการอะไรครับเวลาเข้าที่ระวังแอบแล้วก็พุ่งลงไปในน้ำและ dive อีก1ความหมายคือพวกนักฟุตบอลที่ชอบพุ่งล้มเนี่ยเขาเรียกว่า dive นะ scuba diving ไม่ใช่ scuba driving นะ scuba driving น่าจะแปลว่าขับรถใต้น้ำหรือเปล่าไปดูพวก coral ปะการังเนี่ยนะครับBut scuba diving ก็คือการนะครับการดำน้ำเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างมี mask มี oxygen tank นะฮะแล้วก็มีพวกตีนกบนะตีนกบไม่ใช่ frog feet อันนั้นมันคือตีนของกบจริงๆแต่พวกตีนกบว่ายน้ำเขาเรียกว่า flippers หรือจะใช้ fins ก็ได้ครับ fin เนี่ยมันก็จะแปลหูฉลามหรือแปลว่าครีบของปลาและเขาเอาไปใช้กับตีนกบได้เหมือนกันครับกีฬาต่อไปนะครับก็คือบาเล่แหละครับก็ไม่ใช่บาเล่นะฮะที่จริงผมกำลังพูดถึง figure skating นั่นเองครับ figure skating now figure skating เนี่ยนะฮะก็คือพวกสเก็ตน้ำแข็งแบบลีลาใช่ไหม now ice skating ice skating มันจะมีอยู่2แบบนะฮะก็คือมีโอเค ice skating คือกีฬานะฮะสเก็ตน้ำแข็งแต่ figure skating ก็คือพวกสเก็ตแล้วก็แบบลีลานะเต้นกันอย่างนั้นแบบคุณผู้ชมครับว่าอ๋อกล้องอยู่ทางนี้นะฮะขอโทษครับ now ลานสเก็ตเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกอะไรไหมครับเขาจะเรียกว่า skating rink นั่นเองครับ R I N K ไม่ใช่ ring นะอันนั้น boxing ring แต่ skating rink R I N K นะครับส่วนถ้าคุณชอบเล่นกีฬาฮอกกี้เนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า hockey stick ส่วนไอ้พวกไอ้ลูกฮอกกี้นั่นแหละเขาเรียกว่า puck นั่นเองครับ the hockey puckก็โอเคก็ถ้าคุณเคยเห็นบ้างก็รู้จักไว้นะเพราะถ้าคุยกับชาวอเมริกาจะได้คุยรู้เรื่องเพราะว่าไอซ์ฮอกกี้ก็เป็นกีฬาที่เขานิยมชมชอบเหมือนกันนะจ๊ะต่อไปนะครับก็คือกีฬาฟันดาบนั่นเองครับกีฬาฟันดาบนี่นะครับเขาเรียกว่าเฟนซิ่งนะคำว่า fence fence เนี่ยก็จะแปลว่ารั้วก็ได้นะ wall คือกำแพงแต่ fence คือรั้วโซกีฬาฟันดาบเขาเรียกว่าเฟนซิ่งนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับดาบเรียกอะไร s w o r d sword sword ไม่ใช่ sword นั่นแหละครับสอบมาตั้งหลายรอบแล้ว sword นะฮะ sword กีฬาต่อไปนะครับก็คือกีฬานี้เลยกีฬา snooker นะฮะ snooker หรือว่า pool ครับผมมีแค่3คำที่อยากจะฝากไว้นะคำว่าหลุมเนี่ยนะครับผมเราเรียกว่าคือ hole ใช่ไหมแต่ในกีฬา snooker นะครับเขาเรียกอย่างนี้ pocket pocket ก็เหมือนกับกระเป๋ากางเกงนะฮะso pockets ก็คือหลุมของโต๊ะสนุกเกอร์หรือโต๊ะพูลนะฮะซึ่งถ้าคุณยังไม่ทราบนะครับสนุกเกอร์จะโต๊ะใหญ่แต่หลุมเล็กแต่ของพูลเนี่ยจะโต๊ะเล็กแต่หลุมใหญ่ pockets 2คือสักหลาดนะสักหลาดก็เรียกว่า the cloth c l o t h cloth ก็เหมือนผ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายจริงก็คืออันนี้คุณรู้อยู่แล้วคิวแต่หลายคนเนี่ยว่าจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือเข้าคิวถ้าไม้สนุกเกอร์เขาเรียกว่า the q c u eนะที่เราต้องมีช็อคและช็อคมาฝนเนี่ยนะ C U E Q ครับแต่ถ้าเป็นเข้าแถว Q U E U E ก็คือ Q อันนั้นมันจะออกเสียงเหมือนกันนะแต่ว่ามันคือคนละ Q นั่นเองนะจ๊ะ

ต่อไปนะครับเราจะไปดูกีฬาอีก2ประเภทที่ผมรักและผมชอบมากที่สุดนะครับกอล์ฟนั่นเองครับไม่ใช่กอล์ฟนะฮะกอล์ฟนี่เลยนะครับกอล์ฟไม้กอล์ฟเรียกว่าอะไรนี่อาถามเลยไม้กอล์ฟปิงปองก็เรียกปิงปองแบท

0: ักออกนะคะแล้วก็ถูก
1: ขอโทษด้วยนะว้าวและท่าสุดท้ายคืออะไรครับ
0: ก็เป็นท่าหักวงอัยราค่ะ
1: เจอเลยครับ Let's try ท่านี้เอาไปใช้เพื่ออะไรครับ
2: ใช้ในการตัดกำลังขาของคู่ต่อสู้ครับ
1: พร้อม
0: สักโอเคเตะจับค่ะแล้วก็ต
1: ี
0: ใช่ค่ะแล้วก็หมุนไปจับอีกรอบนึงแล้วก็ข้างนี้สองใช่ค่ะ
1: I'm so sorry.
2: ไม่เป็นไรครับ
1: I'm so sorry ที่แปลว่าขอโทษแล้วน้องพัทพูดว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า no worries
2: no worries
1: no problem
2: no problem
1: it's okay
2: it's okay
1: นี่แหละมี3ประโยคที่แปลว่าไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างสนุกมากชอบ
0: คือทีเชอร์มาเลยทั้งทีหนุ่มก็จะให้ทีเชอร์แสดงไปกับพวกเราด้วยนะคะ
1: ได้อยู่เพราะชุดก็พร้อมใจก็พร้อมด้วยครับ audienceDon't miss the exciting show coming up. Teacher Greg has two fists of fury waiting for you, so check it out.
3: การเรียนท่ามวยโบราณทั้ง3ท่านี้เป็นเรื่องที่อยากสำหรับผมเหมือนกันนะครับและเมื่อผมได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องพลอยน้องพาร์ทที่สอนผมทำให้ผมยิ่งต้องตั้งใจเรียนน้องทั้ง2คนมีความสามารถมาก
4: This makes me understand how much Thai people love Thai boxing and want to keep it around forever
3: อย่างที่คุณพ่อของน้องทั้ง2คนตั้งกลุ่มมวยคาดเชือกขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูนั่นเองครับ
5: สิ่งที่ชอบในการศึกษามวยคาดเชือกเรามีความรู้จากบรรพบุรุษพ่อปู่ในขนมต้มที่สามารถต่อกรกับพม่าได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นเป็นเชลยศึกนั่นก็เลยศึกษาว่าจะทำยังไงจะให้มวยคาดเชือกของเราสืบทอดต่อไปยันถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสำหรับการสอนมวยคาดเชือกให้ลูกมันเป็นวิชาพื้นฐานในการป้องกันตัวเองยับเกิดเหตุเฉพาะหน้าก็เลยให้เขาเรียนรู้และเทคนิคการป้องกันตัวสำหรับเรื่องดาบนั้นก็บอกเขาว่าเป็นอาวุธในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่บรรพบุรุษเรานั้นได้เรียนแล้วก็ได้ศึกษาเพื่อป้องกันในยามเกิดเหตุสงครามในสมัยก่อนครับสิ่งที่เราตระหนักจะทำยังไงให้ประเพณีดีๆของบรรพบุรุษนั้นสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะในยุคปัจจุบันก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสำหรับการต่อยมวยคาดเชือกและการไหว้ครูมวยไทยก็จะไม่มีให้เราได้เห็นสำหรับในอนาคตนั้นก็จะให้เขาทั้งสองคนนะครับช่วยฝึกสอนคนรุ่นหลังให้รู้จักวิธีการต่อยมวยคาดเชือกในสมัยก่อนแล้วก็จะเป็นวิชาการป้องกันตัวให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไปครับสำหรับความภาคภูมิใจของผมนั้นนะครับในการอบรมสั่งสอนลูกฝึกฝนมวยคาดเชือกเขามีความตั้งใจและเรียนรู้และก็พัฒนาไปในสิ่งที่ดีแล้วก็จะสืบทอดเจตนารมณ์ที่เราได้อบรมสั่งสอนเขามวยคัดเชือกในยุคปัจจุบันสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหล่านั้นก็ยังมีอีกหลายสำนักที่ยังมีการสอนตัวผมและครอบครัวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่มีการอนุรักษ์มวยคัดเชือกเปิดสอนฟรีเพื่อให้เขาได้รู้ว่าการฝึกมวยคัดเชือกสามารถป้องกันตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นได้ในยามฉุกเฉินจริง
1: ๆสวัสดีครับ welcome to our special show โอ้ยยังไม่พอเลยครับจ้าจ้าหนึ่งสองสามสี่น้องพลอย you can do it สู้สู้เฮ้ยเพื่อนเป็นไงล่ะเชียร์ใครดีนะ
6: เชียร์มึงเฮ้ย
1: โดยระวังนะระวังนะไปว้าวดูไม่ได้ดู
7: อย่าต่อยจ
1: ับทางเราไม่มีเลยอ๋อนี่เด็กนะ Good job, boy. Good job.

0: นุกมากน้องพัทเป็นยังไงฮะ
1: สนุกมากเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทิชเชอร์ได้มาเรียนรู้กับพวกเราครับ
0: โอ้ใช่แล้วแล้วสอนนิดนึงนะถ้าฝรั่งพูดว่า are you having fun
2: สนุกไหม
0: ใช่แล้วนะสนุกไหมแล้วจะตอบว่า yes I'm having fun
2: yes I have fun
0: ถูกต้องครับก็คือสนุกหรือว่าสนุกมากถ้ามันสนุกมากจริงๆใช้คำว่า it was a blast
2: it was a blast
0: ใช่แล้ว it was a blast แปลว่าสนุกที่สุดเลยครับแต่วันนี้ทีเชอร์เกรกต้องขอขอบคุณน้องพลอยและน้องพาที่เป็นผู้สอนที่ดี
2: เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณทีเชอร์เกรกนะคะที่ได้มาเรียนรู้กับเราและสอนภาษาอังกฤษกับเราแล้วทั้งสองคนก็จะเอาภาษาอังกฤษที่ทีเชอร์เกรกสอนเอาไปใช
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วนะครับเอาไปพูดในชีวิตจริงด้วยนั้นแล้วจะทบทวนประโยคต่างๆเช่นการแสดงเปิดกี่โมงครับ What time is the show
2: What time is the show
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าเปิด10โมงเช้าจะพูดว่ายังไงครับ
1: The show starts at 10 in the morning
0: ใช่แล้วนะเปิด10โมงเช้านั่นเอง And the next story will be about an amazing kid Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับและคำถาม Quiz Challenge วันนี้ก็คือข้อใดหมายถึงศิลปะการป้องกันตัว A. Sports B. Martial Arts C. Prevent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Martial Arts ครับข้อ A. Sports แปลว่ากีฬาและข้อ C. Prevent แปลว่าป้องกันเฉยๆครับ
3: โอ้ที่จะได้แค่นี้นะ
2: โอเค
1: ไม่ได้
2: 1
0: 2 Teacher มีเทคนิคมาฝากนั่งแบบนี้ก่อนจับเท้าแล้วค่อยๆถอย
4: ว้าว
0: ได้ยัง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับมาสู่ The Speech Coach นะคะซึ่งวันนี้คุณก็พามาอยู่นอกสถานที่เราไม่ได้มาสอนเตะบอล นะคะคุณก็ไม่มาสอนเตะบอล นะคะเรายังอยู่ในรายการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่นะคะวันนี้คุณก็อยู่ที่สนามฟุตบอลคริสตัลฟุตบอลคลับนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่าเทคนิคการโค้ชค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกเลยนะคะว่าซับซ้อนลุ่มลึกและต้องใช้คนที่มีประสบการณ์เท่านั้นวันนี้ค่ะเราจะกลับไปหาเด็กน้อยของเราตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้องอ้นน้องอ้นเนี่ยเคยบอกเราไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมและมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลในอนาคตเขามาฝึกกับเราแล้ววันนี้เราจะมาต่อยอดให้กับเขาค่ะในการฝึกเรื่องของการเป็นโค้ชและตอนนี้น้องอ้นก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องอ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อ้นเป็นไงบ้างหลังจากจบซีซั่นหนึ่งมาจนถึงวันนี้ยังรักษาการเตะบอลแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นโค้ชอยู่หรือเปล่า
1: ความต้องการมีมากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าโควิดสนามบอลปิดก็เลย
0: แล้วทำไงแล้วเราฝึกฝนยังไงลูกพอโควิดมันเกิดขึ้น
1: ฝึกฝนก็มีการตั้งกลวยที่บ้านครับแล้วก็กระโดดเชือกทุกวัน
0: อันเลิศอันนี้ดีนะก่อนที่เราจะไปได้เจอว่าวันนี้เขาจะได้ใครมาเป็นโค้ชนะคะคุณก็อยากจะเล่าให้น้องๆได้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปของคำว่าโค้ชเนี่ยมันมาอย่างไรนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่ไม่ใช่แค่บอกกลยุทธ์ในการเล่นเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในเชิงของ

0: จิตวิทยาด้วยสาเหตุนี้มันเกิดจากที่อเมริกาค่ะในประมาณสักประมาณ80ปีที่แล้วมีโค้ชฟุตบอลนะคะที่เก่งมากของทีมหนึ่งปรากฏว่าทีมนี้เนี่ยนะคะพอหลังจากโค้ชย้ายออกไปปุ๊บเนี่ยทีมนักเล่นคนเดิมเลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการเตะของเขาเนี่ยตกลงไปอย่างชัดเจนจนทำให้คนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตกลงไม่ใช่นักกีฬาหรอกหรอที่เก่งทำไมพอโค้ชคนนี้ย้ายอ่ะความสามารถของนักกีฬาก็ตกลงไปด้วยเขาจึงเอาศาสตร์ของการโค้ชเนี่ยมาคิดค้นกันว่ามันคืออะไรเหรอที่ทำให้ทีมเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้จนออกมาเป็นศาสตร์โค้ชชิ่งซึ่งวันนี้เอาไปประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โค้ชชิ่งหรือโค้ชอะไรเต็มไปหมดเนี่ยก็เอามาจากโค้ชของกีฬานี่แหละนะคะนี่คือที่มาของคำว่าโค้ชฉะนั้นคนที่จะมาเป็นโค้ชได้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะนอกจากจะรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองจะทำแล้วต้องมีหลักของการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและจิตวิทยาที่สุดยอดแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีโค้ชคนนั้นมาอยู่กับเราและจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือขวัญใจหนึ่งเดียวของอ้นค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ตุ๊ก
1: สวัสดีครับ

0: ป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากๆนี่เมื่อกี้ถามเขาค่ะพี่ตุ๊กบอกว่านอกจากพี่ตุ๊กแล้วมีใครเป็นโค้ชขวัญใจอีกไหมโค้ชต่างชาติหรืออะไร ไม่มีครับมีคนเดียวครับ
1: โอ้โหขอบคุณมากเจ๋งเลยขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: พี่ตุ๊กขาสิ่งหนึ่งที่ง้ออยากจะให้เด็กๆน้องๆหลายคนที่เขาอยากจะผันตัวเองเป็นโค้ชเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างในทางการแสดงเนี่ย
1: ครับ
0: นักแสดงที่เล่นเก่งก็ไม่ได้แปลว่านักแสดงที่เล่นเก่งทุกคนจะขึ้นมาเป็นครูสอนการแสดงได้
1: ถูกต้อง
0: นักกีฬาที่เก่งหลายๆคนก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะขึ้นมาเป็นโค้ชได
1: ้ถูกต้องครับ
0: มันต่างกันยังไงคะพี่ตุ๊ก
1: จริงแล้วผมมีอยู่แค่2 อย่างอยู่ในสมองผมนะคือการเป็นนักกีฬาที่เก่งมันไม่จําเป็นต้องเป็นโค้ชที่เก่งมันมีปัจจัยอยู่แค่นิดเดียวครับคือการรับความรู้กับการถ่ายทอดความรู
0: ้นี่อ
1: ันนี้สําคัญมาก
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราเป็นนักกีฬาที่เก่งจริงแต่การถ่ายทอดความรู้ไปให้กับน้องๆหนูๆเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าการสื่อสารนั่นเอง
0: นั่นแหละค่ะ
1: และโดยเฉพาะไม่มีเป็นเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิทยาในการที่จะบอกเด็กๆอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอด
0: คือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเรารับได้เรารับเก่งได้
1: เรารับเก่งได
0: ้พอ
1: ใช่
0: แต่ไม่จำเป็นต้องถ่ายทอด
1: ให
0: ้ใคร
1: เพราะเราถ่ายทอดให้ตัวเราเอง
0: ถูกต้อง
1: แต่พอเราจะเป็นโค้ชคือหนึ่งเราจะต้องนำความรู้ที่ยังมีอยู่น้อยนิดแต่ไปเติมความรู้ให้มากขึ้นแล้วนำมาถ่ายทอดเพื่อความชัดเจนถูกต้องเพื่อให้หนูๆน้องๆหรือว่าเยาวชนหรือคนที่เราต้องการเป็นโค้ชนำไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมาก
0: จริงๆเลยค่ะแล้วตอนพี่ตุ๊กผันตัว
1: ครับ
0: ต้องไปฝึกอะไรเพิ่มครับกว่าจะมาเป็นโค้ชได้
1: ผมเป็นนักบอลที่เก่งจริงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรื่องภาคทฤษฎีในเรื่องการเป็นโค้ชเนี่ยยังมีองค์ความรู้อย่างน้อยก็ไปเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่า practice เลยเริ่มแรกเลยถึงแม้จะเก่งนะรู้แล้วไปเรียนรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเติมว่าเวลาเราจะสอนเด็กๆวิธีการมันเป็นแบบไหนแล้วก็มา4เลเซนโค้ชมีอยู่5ระดับนะฮะทักทีแล้วก็ C เลเซน B เลเซน A เลเซนแล้วก็โปรเลเซน
0: โอ้โห
1: ฉะนั้นก็เหมือนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
0: เก็บหมด
1: เก็บหมดนะฮะนะฮะก็คือสำคัญพอเก็บหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับทีมชาติจะได้เปรียบเพราะมีประสบการณ
0: ์
1: พอเราไปเติมเรื่องของทฤษฎีเข้าไป2อย่างมาอยู่ควบคู่แล้วหรืออย่างเดียวการถ่ายทอดเท่านั้นเองถ้าเราถ่ายทอดรู้เรื่องของจิตวิทยาด้วยการเป็นโค้ชไม่ยาก
0: ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าฟังไว้นะลูกอ้นลำพังเราเก่งแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะเก่งคนเดียวไม่พอจริง
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เราเก่งมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทำมาได้มันเหมาะกับเราอ่ะแต่เวลาเราจะไปสอนคนอื่นอ่ะมันมีคนหลากหลายประเภทและทักษะที่แตกต่างจากเราอีกเยอะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นเราต้องรู้หมดเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะสอนใครคนไหนแบบไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้เอาทักษะการโค้ชของพี่ตุ๊กนะคะมาถ่ายทอดให้กับน้องอ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนะคะไปลงสนามเดี๋ยวจะให้อ้นไปเปลี่ยนชุดนะคะและให้พี่ตุ๊กโค้ชแน่นๆค่ะติดตามได้เลยค่ะ
2: พี่ตุ๊กครับ
3: ครับผม
2: วันนี้ผมก็ได้มาเจอพี่อีกแล้ววันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าแบบถ้าเราจะเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอย่างไรแล้วภาษาเนี่ยเวลาในการพูดในการสื่อสารต้องทําอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วการเป็นโค้ชเนี่ยหลักสําคัญคือต้องไปเรียนก่อนนะ
2: เรียน
1: ถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งหรือไม่เก่งมีองค์ความรู้มากมีองค์ความรู้น้อยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันต้องไปเรียน
2: เรียน
1: เรียนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เรายังไม่ได้รับรู้ในสนามฟุตบอลเนี่ย

0: ในเรื่องของภาคทฤษฎีซึ่งจะมาประกอบกับในภาคปฏิบัติให้มันได้มีความแน่นมากขึ้นโค้ชเนี่ยต้องเรียนในทุกมิติหลักสำคัญคือต้องได้ความรู้ในการเรียน C นี่ก็สอนเด็กๆ B ก็พัฒนาในสอนระดับพวกเมเจอร์นะครับพอ A นี่ก็ในระดับคือโปรมากขึ้นพอโปรไลเซนมีโปรไลเซนอีกก็สอนระดับทีมชาติหรือสอนได้ทั่วโลกโค้ชเวลาสอนก็มีหลายระดับนะ
1: มีระดับไหนบ้างคร
0: ับ ก็สอนเด็กเขาเรียกว่ายูสก็คือระดับเด็กๆเนี่ยยูฟุตบอลก็สอนระดับเด็กก็สอนแบบหนึ่งสอนระดับเด็กโตอย่างรุ่นเราเนี้ยก็สอนอีกแบบหนึ่งนะพอบอลอาชีพก็สอนอีกแบบหนึ่ง
1: สอนต่างกันหมดเลย
0: ต่างกันหมดเลยอย่างเด็กๆเนี่ยเราสอนเพื่ออะไรไหมเพื่อสร้างความจดจำก่อนสอนเพื่อสร้างความจดจำสมมติว่าตื่นมาเราโดยหลักของเราเวลาตื่นมาเราไปไหน
1: เวลาที่นอนของผมก็เข้าห้องน้ำแบบน้ำ
0: ฟุตบอลก็เหมือนกันว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเรามีความจดจำว่าคู่ต่อสู้อยู่ขวาเราต้องเลี้ยงบอลไปทางซ้ายคู่ต่อสู้อยู่ซ้ายเราต้องเลี้ยงบอลไปทางขวามีพื้นที่ด้านหน้าเราสามารถเลี้ยงได้เวลาเลี้ยงไปแล้วมันตันก็คือคู่ต่อสู้ดักเราจะเลี้ยงกลับหลังทำแบบไหนคือเขาเรียกว่าสร้างความจดจำทีนี้การจะสร้างความจดจำต้องทำอะไรก็ต้องทำให้เกิดลักษณะของการฝึกนั่นเองเวลาเด็กๆนี่ต้องเน้นเรื่องของสร้างความจดจำก็คือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเบสิกไง
1: แล้วถ้าเป็นเด็กรุ่นเล็กๆอะครับเล็กแบบเล็กเรามาเรียนกับเราเนี่ย
0: เด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยอายุยังไม่เกิน10ขวบส่วนใหญ่เขาจะสอนเพื่อเขาเรียกว่าฟอร์ฟันก็เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีความรักในกีฬาฟุตบอลก่อนยังไม่ได้สอนในลักษณะที่ต้องการให้เขาเป็นต้องการให้เขาเก่งสอนในลักษณะปลูกฝังความรักก่อนแต่พอเราขยับมาสัก10ขวบขึ้นไปแล้วอันนี้เราก็เริ่มนะสเต็ปจะสอนแบบไหนเริ่มจากสเต็ปที่ไม่มีฟุตบอลจะทำอะไรมีลูกบอลทำอะไรพอโตมา16 17นะก็ต้องใส่ในระวิธีการยืนการเล่นโพซิชันในการเล่นตำแหน่งในการเล่น17 18 19ต้องมีตำแหน่งแล้วต้องรู้ว่ากองหลังต้องยืนแบบไหนผู้สาประตูต้องยืนอะไรลูกบอลมาซ้ายผู้สาประตูต้องยืนแบบไหนวิธีการป้องกันลูกเลียดป้องกันแบบไหนการอากาศป้องกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เยอะจริง
0: ๆเยอะกองหลังต้องทำแบบไหนนะฮะ1ต่อ1ต้องทำอะไรกองกลางต้องทำอะไรกองกลางตัวรับทำอะไรกองกลางตัวรุกทำอะไรศูนย์หน้ามีหน้าที่อะไรปีกมันมีหน้าที่อะไรเนี้ยเราก็จะสอนค่อยๆขยับพอไปอาชีพปั๊บอาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท็กติกเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเวลาไปอยู่ในการฝึกสอนฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเทคนิคคือเลี้ยงส่งบงยิงคอนโทรลนะฮะกับลูกบอลเนี่ยจะเป็นการสอนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรทบทวนพอเสร็จแล้วสำคัญคือแท็กติกที่นำไปใช้ในแต่ละเกมแล้วเราจะไปสอนในประเภทไหนตอนนี้
1: อยากสอนเด็กรุ่นพวกผมเลยก็ได้หรือว่าต่ำกว่านี
0: ้ก็ต้องไปดูว่าในรุ่นเราเนี่ยเขาเตะฟุตบอลเป็นหรือยังถ้าเตะเป็นแล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยเริ่มต้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าต้องพื้นฐานเลยลักษณะของการสร้างจังหวะเท้าก่อนยืนฟุตบอลจะยืนแบบไหนยืนเต็มเท้าได้ไหมถ้ายืนเต็มเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายืนปลายเท้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องสอนนี่ก็คือบอกเขาแล้วต้องมีการแนะนำพอแนะนำไปแล้วเนี่ยต้องบอกจุดประสงค์ของการสอนเนี่ยนะว่ายืนปลายเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ยืนปลายเท้าเวลาเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยหนูเนี่ยจะเกิดคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดยืนปลายเท้าแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่งที่เด็กๆ เขาไม่รู้ไงเราต้องมีเหรียญ2ด้านสอนแล้วต้องให้เขารู้ว่าเราสอนเพื่ออะไรแล้วจะไปใช้ประโยชน์อะไรเสร็จแล้วพอเขาทำไม่ได้เราไปอะไรไปแก้ไขให้เขาต้องยืนแบบนี้นะแก้ไขแล้วก็ทำให้เขาทำซ้ำทำซ้ำยังทำไม่ได้อีกก็แก้ไขจนเกิดความเคยชินก็เคยชินแล้วเป็นไงช่ำชอง
1: ช่ำชองก็มันก็จะรู้ด้วยตัวเอง
0: รู้พอช่ำชองไปเลยพอช้างเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญสุดท้ายโชคชนพอโชคชนก็ไปอาชีพแล้วไหมนะเราไม่มีช้ำชอกนะช้ำชอกมันมีนะช้ำชอกตอนนี้ยังไม่มีนอกจากไปบอลอาชีพทีมชาติใหญ่แล้วอาจจะแพ้ไปช้ำชอกนะชอช้างให้ได้ไหม
1: โอเคครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ตุ๊กวันหนึ่งเลยได้ไหมครับ
0: ได้เลยเดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวอย่างรุ่นเรานี่อาจจะสอนในลักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าแล้วสอนเพื่อนๆด้วยดีกว่าแล้วก็สอนตัวเองด้วยดีกว่าฉะนั้นก็จะเริ่มจากพื้นฐานลักษณะของการวอร์ม2แบบคือวอร์มไม่มีบอลนะฮะกับวอร์มมีบอลเราไม่พร้อมมั้ยล่ะ
1: พร้อมครับพร้อมเป็นลูกศิษย์เลยคร
0: ับ ครับพร้อมตั้งแต่ตี 5แล้วนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันท่านี้แรกก็ฝึกการใช้ไปเท้า
1: ครับผม
0: เพราะฟุตบอลเนี่ยเคลื่อนไหวทุกครั้งต้องใช้ไปเท้าฉะนั้นการใช้ไปเท้าจะต้องฝึกในลักษณะของการวิ่งลักษณะของสังเกตมั้ยอาจารย์ตั้งเป็นหลักเลยตัวตั้ง1 2 3 4 5เราวิ่งไปปังปังปังปังปังแล้วสปีดไปแล้วกลับมา
1: ได้
0: นะฮะเป็นการสร้างจังหวะการเล่นโดยไม่มีลูกฟุตบอลก่อน
1: ได้
0: นะลองดูนะโอเค

0: โอเคพร้อมนะ
1: พร้อม
0: มาปท้าโอเคไปปท้าปังปังปังปังปังปังปังปังอันนี้นะอาจารย์บอกผิดนะปท้าต้องอยู่งี้นะเข้านี้ทองข้ามอย่างนี้จำตรงนี้นะ
1: ได้ครับ
0: อันนี้อาจารย์แนะนำเลยไหมไม่เนี่ยพอทำแล้วจะได้รู้โอเคต่อโอเคใช้ปลายเท้าในการเคลื่อนไหวใช้ปลายเท้านะปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้าถ้าเรายืนเต็มเท้าคู่ต่อสู้มันจะหนีเราไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราใช้ปลายเท้าในการวิ่งเราจะมีจังหวะในการเล่นมากกว่าคู่ต่อสู้โอเคมาโอเคเยี่ยมเราได้เรื่องของปลายเท้าไปแล้วสอนเด็กๆทุกครั้งเนี่ยฐานีที่1จะต้องมีขาดไม่ได้นะเพราะการขาดฐานีที่1เนี่ยมันฐานีต่อไปมันไม่สามารถที่จะทําให้เด็กมีการต่อเชื่อมต่อในการเล่นฟุตบอลได้เพราะการยืนปลายเท้าเนี่ยสําคัญที่สุดของการเล่นไม่ว่าจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือกลับหลัง
1: ถ้ายืนเต็มเท้านี่ก
0: ็ถ้ายืนเต็มเท้าเวลาคู่ต่อสู้สปีดหนีหรือลากฟุตบอลเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราถ้าเรายืนปลายเท้าสังเกตมั้ยเราสามารถเทิร์นได้หมด
1: โอ้มีหน้าผมยืนแบบเต็มเท้าเขาวิ่งหนีผมได้หมดเลย
0: ถ้าเรายืนเต็มเท้าเนี่ยคู่ต่อสู้มันจะหนีเราเร็วมากฉะนั้นเวลาเรายืนต้องยืนปลายเท้าเคลื่อนไหวหน้าหลังยืนเต็มเท้าเวลายืนสร้างเกมลุกยืนเฉยเรามองแล้วเราค่อยเคลื่อนปลายเท้าต่อไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายนะวิ่งไปก็ถ้าเราเซ่หมายความว่าร่างกายเราเป็นไงโคดิเนชันเราไม่ดีความยืดหยุ่นของร่างกายเราไม่ดีการคอนโทรลร่างกายไม่ดีนี่เป็นการฝึกเด็กๆเหมือนกันบางทีบางคนยึดไปมันเซ่อย่างนี้ไม่ได้ก็กลับมาเริ่มฝึกใหม่อันนี้เป็นฝึกเด็กๆแต่ลองดู
1: ได้ครับ
0: พร้อมเชิญหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดแล้วกลับมาเยี่ยมฐานีที่3ก็เกิดจากฐานีที่1 2เราฝึกมาแล้วฐานีที่3ก็คือสร้างจังหวะคือก้าวยาวๆปังปังปังปังปังเวลาเราไงสปีดจาก
1: สปีดวิ่ง
0: เคาน์เตอร์แอทแทคปังปังเลยมาซอยสั้นๆได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องซอยยาวปังปังปังปังนี่เอาไปใช้ในการเคาน์เตอร์แอทแทคได้ในการฉีกหนีคู่ต่อสู้ในระยะยาวได
1: ้
0: แตะบอลแล้ววิ่งหนีปังปังปังลองดูโอเค
1: ได้ครับ
0: ตามหลักเลยนะโอเคสักสามเที่ยวเชิญครับปังปังปังปังปังปังต้องก้าวยาวนะอย่างนี้สั้นไปเอาใหม่กลับมาก้าวนี่ต้องแบบยาวเลยเหมือนยีราฟอ่ะ
1: ได้คร
0: ับ ต้องแบบปังปังนี้เลยต่อเนื่องเชิญครับยาวปังปังปังปังปังปังตอนนี้เราเอาแค่เขาเรียกว่าเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานที่พอจะรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆแล้วมันมีอีกประมาณเป็นเยอะเป็นร้อยแบบอาจารย์สอนในการ
1: มี
0: โอ้โหมีเยอะแยะมากมายฟุตบอลนี่มันมีการสอนที่เยอะมากต่อไปเราเล่นกับลูกบอลมั่งคอนโทรลไปเลี้ยงไปเงี้ยคอนโทรลดึงดึงลองทำแบบอาจารย์ดิทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก30วิเพราะอะไรไหมครับทำแบบนี้เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอลฝึกเนี่ยเวลาไปไหนให้ลูกบอลมันเหมือนชีวิตเราอะไปไหนไม่ต้องมองนะฝึกความคุ้นเคย
1: ให้มันไปด้วยกัน
0: ให้มันไปด้วยกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งมีอะไรมีขามีแขนมีเข่าเราให้มันเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะเดินนะเขี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยให้ฝึกความคุ้นเคยก่อนเวลาฝึกเด็กๆลองสิ

0: นี่คือเป็นแบบฝึกเขาเรียกว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยหนูๆน้องๆ นะอาจารย์บอกเลยว่าแบบฝึกมันมีเป็นหลายร้อยแบบอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำมาฝึกทุกวัน
1: ทุกวันเลย
0: ในเด็กๆห้ามขาดห้ามขาดเด็ดขาดเขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานสำคัญที่สุดสำหรับหนูๆน้องๆจำไว้นะครับ
1: ครับผม
0: พอเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝันถึงเป็นนักบอลอาชีพได้นี่พอฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าอยากเป็นนักบอลอาชีพอยากเล่นอะไรตำแหน่งไหน
2: กองหน้าครับ
0: กองหน้าเหรอ
2: ครับผม
0: แบบนี้นี่เดี๋ยวกองหน้านี่ก็เหมือนปิยพงษ์เลยดิ
2: โอ้โหเหมือนแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยยิง
3: ถามน้องก่อนดีกว่า
0: ครับ
3: รู้สึกยังไงบ้างได้ไปอยู่ในการโค้ชของระดับชาติขนาด

0: รู้สึกว่าการที่มาเป็นโค้ชนี่มันไม่ง่ายเลยครับมันต้องรู้หลักเบื้องต้นรู้จักเบสิกรู้จักว่าต้องสอนเด็กยังไงให้เด็กเขาได้เข้าใจแล้วก็เขาต้องมีความสนุกสนานไปด้วยครับ
1: ถูกต้องถูกต้องถามพี่ตุ๊กเขาบอกเขาเนี่ยอยากเป็นกองหน้า
2: ใช่ครับ
1: อยากให้พี่ตุ๊กโค้ชเขานิดนึง แนะนำเขาหน่อยเขาต้องไปฝึกอะไรเพิ่มอะไรคะ
2: สิ่งที่เห็นเขาคือความมุ่งมั่นความตั้งใจ อันนี้สำคัญมากนะ
1: ค่ะ
2: พอเรามีความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วเนี่ยเวลาเราโค้ชจะสอนอะไรไปมันง่
1: าย
2: สิ่งสำคัญต่อไปเขามีวิธีคิดใส่วิธีคิดไปเล่นกองหน้าหนูจะต้องยืนแบบไหนกองหน้าเราตัวเล็กต้องยืนอะไรให้มันได้เปรียบในการเล่นนะครับวิธีการเล่นกองหน้าเล่นแบบไหนอะไรเง
1: ี้
2: ยก็จะบอกเขาวิธีคิดมากกว่าพอวิธีคิดเสร็จแล้วสำคัญตามมาคือการแก้ไขสถานการณ
1: ์นี
2: ่นะพอคิดเสร็จเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นมันไม่ตรงกับที่เราคิดอ
1: ่ะ
2: ก็ไปแก้ไขสถานการณ
1: ์
2: อันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเขานะครับ
1: คือเด็กๆทางบ้านการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉันมีความรู้แล้วฉันจะบอกไปให้จบนะคะถ้าวันนี้เราได้สังเกตการโค้ชของพี่ตุ๊กเนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาได้นะในหลักของการสื่อสารสำคัญเลยอันที่หนึ่งเลยนะพี่ตุ๊กเป็นคนที่วิเคราะห์ออเดียนซ์หรือผู้ชมเป็นใครเป็นเด็กเอาให้สนุกก่อนผู้ชมเป็นวัยรุ่นงั้นเอาฐานให้แน่นก่อนผู้ชมเป็นคนที่เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วงั้นฉันใส่แท็กติกเพิ่ม
2: ถูกต้อง
1: ฉันใส่เทคนิคที่ทำให้เธอไปฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนเราสอนใครข้อที่2นะคะสิ่งที่โค้ชทำคือทุกครั้งที่พี่ตุ๊กจะบอกน้องให้น้องฝึกอะไรก็แล้วแต่พี่ตุ๊กจะบอกถึงปลายทางก่อนว่าคุณทำอันนี้ได้อะไรไม่ใช่มาบอกว่าทำตามฉันแล้วคนบางคนก็ทำไปแบบฉันทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ย
2: ใช่ถูกต้อง
1: ท่านี้มันคืออะไรทำไมไม่ให้ฉันวิ่งไปเตะเลย
2: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคะ
2: ครับ
1: ฉะนั้นพอเขารู้แล้วว่าทำแล้วได้อะไรหรือถ้าคุณไม่ทำอันนี้คุณจะเสียโอกาสอะไร มันก็จะทำให้คนอยากทำตามนะคะถ้าเป็นหลักทางการโน้มน้าวใจเนี่ยเราเรียกหลักนี้ว่า pain and pleasure pain แปลว่าถ้าเธอทำตามฉันถ้าเธอไม่ทำตามฉันเธอจะ pain นะ pleasure แปลว่าความพึงใจถ้าเธอทำตามเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการนะนี่นะคะนี่คือหลักของคนที่จะโน้มน้าวใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้จากนั้นระหว่างทางค่ะสิ่งที่ครูเห็นชัดๆเลยในพี่ตุ๊กคือพอพี่ตุ๊กให้ปุ๊บน้องทำไม่ได้ปรับแก้
2: ถูกต้อง
1: แล้วจะไม่ใช่ลักษณะว่าแก้แล้วต้องเหมือนเป๊ะแค่น้องทำดีขึ้นนิดนึงสิ่งที่พี่ตุ๊กให้คือกำลังใจตลอดเวลาเลยจะมีคำว่าเยี่ยมมากดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเห็นตลอดเวลาฉะนั้นค่ะคนที่เป็นโค้ชอย่างที่บอกการบอกคนอื่นให้ทำอ่ะมันง่ายแต่การจะบอกแล้วเขาอยากทำตามนี่สินี่แหละค่ะคือจุดที่โค้ชมืออาชีพจะแตกต่างจากโค้ชทั่วไปซึ่งในอาทิตย์หน้าอ้นจะต้องลงสนามโค้ชแล้วจะต้องโค้ชแล้วนะลูกนะ
3: ครับสู
1: ้พี่ตุ๊กพอเห็นทางการเป็นโค้ชของเขาบ้างไหมคะจากที่เราได้เห็นกันคุยกันสื่อสารกัน
2: สำคัญที่สุดคือที่ผมบอกไว้ที่อาจารย์บอกไว้คือการสื่อสารจุดประสงค์ที่เราจะให้เขาเหมือนกับครูง้อบอกทำแล้วจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะได้อะไรง่ายๆหลักเลยการสื่อสารสำคัญที่สุดทำให้เขาเข้าใจในความหมายที่เราจะสอนเขาเท่านั้นเอง
1: นะ
2: คะซึ่งเขาเข้าใจง่ายนะ
1: น่
2: า
1: เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นธรรมชาติของพี่ตุ๊กเลยตั้งแต่ถามว่าพี่ตุ๊กคะน้องเป็นยังไงพี่ตุ๊กจะพูดข้อดีของน้องขึ้นมาก่อนเลยว่าเอ้ยเขาเป็นคนเปิดใจนะเขาเป็นคนมุ่งมั่นนะแล้วเขาเข้าใจง่ายนะเนี่ยนักกีฬาฟังแล้วโอ้โหมันมีกำลังใจอ่ะมันอยากทำต่อแต่มันไม่ได้แปลว่าเรามาอวยกันอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องพลาดพี่ตุ๊กก็จะมีวิธีชี้แนะในการบอกให้เขาแก้ไขเห็นไหมคะนี่คือบาลานซ์ที่เราจะต้องเอาไปฝึกและทำกันและวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีการโค้ชจากโค้ชระดับชาติของเรานะคะขอบคุณพี่ตุ๊กวิพงษ์ผิวอ่อนของเราวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะมาดูน้องอ้นนะคะว่าน้องอ้นจะรับฝีมือการโค้ชเอาไปโค้ชต่อได้ดีแค่ไหนนะคะเจอกันใน The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆสนใจที่อยากจะเป็นโค้ชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโค้ชฟุตบอลอย่างเดียวโค้ชอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกโค้ชจะต้องมี3สกิลนี้อยู่ในตัวของเราค่ะสกิลที่1คือสกิลเฉพาะในสิ่งที่คุณกำลังโค้ชเช่นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเป็นโค้ชฟุตบอลคุณก็จะต้องรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดอันที่2คือเราจะต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร พี่ตุ๊กจะใช้ลักษณะของการบอกให้ทำโดยบอกจุดประสงค์ก่อนเสมอว่าคุณจะได้อะไรถ้าคุณทำและ

0: คุณไม่ทำคุณจะเสียโอกาสอะไรบ้างนี่คือหลักการโน้มน้าวใจพื้นฐานที่จะทำให้คนอยากที่จะทำตามเราและ3ค่ะนั่นก็คือหลักจิตวิทยาค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะการเป็นโค้ชจำเป็นมากๆที่จะต้องไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดแต่สามารถที่จะกระตุ้นให้คนที่รับการโค้ชอยากจะเดินตามทางที่เราบอกหลังกล้องเนี่ยนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าพอพี่ตุ๊กมาถึงเนี่ยก่อนจะถ่ายปุ๊บพี่ตุ๊กไปคุยกับน้องอ้นก่อนเลยไปคุยเล่นคุยสนุกเพื่อให้เกิดการเปิดใจสบายใจทลายกำแพงค่ะนี่คือจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะยังไม่เข้าสู่การสอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะเมื่อเปิดใจแล้วนะคะระหว่างทางก็ยังมีการชื่นชมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องมีการบอกให้เขาทำไม่มากไปกว่าความสามารถเขาแต่ไม่น้อยจนเกินไปที่ทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เนี่ยคือการที่เราจะรู้ว่าเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอสำหรับใครเรากำลังสื่อสารเรื่องนี้กับใครใครเป็นผู้รับสารของเราทั้งหมดคือหลักจิตวิทยาฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป็นโค้ชที่ดีได้สิ่งที่คุณต้องรู้คือ3อย่างนี้นะคะทักษะเฉพาะนั้นการสื่อสารและจิตวิทยาค่ะ
1: วันนี้ก็รู้สึกดีใจเหลือเกินนะครับที่ได้มีโอกาสมาเทรนน้องอ้นนะครับในเรื่องของทักษะในการเล่นรวมทั้งความใฝ่ฝันของเขาที่ต้องการเป็นโค้ชด้วยนะฮะน้องอ้นนี่ผมเห็นเลยมีความตั้งใจความมุ่งมั่นต่อไปสบายแล้วนะฮะเขาไปเสริมทักษะในสิ่งที่เขาขาดหายไปแต่ในส่วนของการที่จะเป็นโค้ชนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการเป็นโค้ชท่านหนูน้องๆเพื่อนๆที่อยากเป็นโค้ชจริงๆนะครับโค้ชก็มี2แบบถ้าเป็นโค้ชในระดับเยาวชนนั้นเป็นโค้ชอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นครูด้วยนอกเหนือจากเราสอนมีจุดประสงค์การสอนแก้ไขวิธีการแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูคือเป็นครูเนี่ยคอยชี้นำคอยแนะนำทั้งในและนอกสนามอันนี้คือหลักสำคัญสำหรับแกมเป็นโค้ชเป็นครูสำหรับเยาวชนแต่ถ้าเป็นโค้ชอาชีพนี่แน่นอนนะครับในเรื่องของการฝึกฝนหาความรู้ของตัวเองต้องมีให้มากเพื่อจะไปสอนพัฒนาในฟุตบอลอาชีพสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นโค้ชในระดับเยาวชนยุวชนระดับบอลอาชีพหรือว่าระดับทีมชาติรวมทั้งเป็นโค้ชในระแบบอย่างอื่นๆด้วยก็ตามสำคัญที่สุดคือการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องแน่นอนสมมุติว่าเราจะให้นักฟุตบอลคนหนึ่งวิ่งด้วยปลายเท้าเราต้องบอกเขาว่าจุดประสงค์ในการวิ่งเพื่อปลายเท้ามันคืออะไรถ้าคุณไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรภายภาคหน้าขึ้นมันต้องมีเหรียญทั้งสองด้านต้องบอกเขาว่าถ้าฝึกแล้วจะได้อะไรถ้าไม่ฝึกแล้วจะได้อะไรอันนี้การสื่อสารสำคัญมากครับ
2: โอ้ผมรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้โค้ชที่แบบผมชื่นชอบมานานได้มาสอนตัวต่อตัวผมและให้ความรู้ผมให้ทักษะแท็กติกความคิดและได้รู้ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันต้องมีหลายขั้นตอนอย่างนี้สิ่งที่ผมจะเอาไปพัฒนาในตัวเองนะครับคือมองเด็กหลายคนครับรู้ว่าเด็กเขามีพื้นฐานอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ควรที่จะสอนตั้งแต่เบสิกให้เขาก่อนขึ้นไปทีละเลเวลเราไม่จำเป็นต้องรีบครับให้เด็กเขาได้คุ้นชินไปก่อนเหมือนที่พี่ตุ๊กบอกถ้าเราทำจนชินแล้วเราจะจำมันได้เองเราก็จะสอนไปทีละเลเวลถ้าเราข้ามสเต็ปไปเด็กเขาก็จะงงว่าเอ้ยทำอันนี้ทำไมทำไปเพื่ออะไรในการที่เราสอนแบบนั้นเราควรบอกไว้ด้วยว่าประโยชน์ที่ได้รับจากอันเนี้ยคืออะไรมันมีถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราจะได้รับการพัฒนาอะไรมากขึ้นที่คุณง้อใจภารกิจผมก็รู้สึกว่าก็ยากอยู่ครับแต่ผมก็จะทำให้ได้ครับทำตามเหมือนที่พี่ตุ๊กสอนไว้ครับ

0: วันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด
1: ด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่วิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinnerat the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหาร

นะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่มาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical dataBiographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ After Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อย

เนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆ นะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำ

0: จุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists
1: แอปมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่ดงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
1: ัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมัน
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรนะครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
5: ลองดูก็ได้คร
2: ับลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
5: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกัน
2: อัน
5: นี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาขว้างทั้งทุ่มน้ำหนักขว้างจักรขว้างค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
5: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
5: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้
5: ม
1: ัน หมุนได้ดี
5: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
5: ใช่ใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
5: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
5: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าเนี่ยผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
5: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
5: ็
1: ช่วย
5: จะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
5: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมาใช่ใช่พี่ใช่ใช่
1: ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรที่แรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับมีฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไป

0: ช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คล่อมเส้นมา
0: ใช่ครับคล่อมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
0: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปพลิกสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่
0: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
0: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลอง
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะ1
0: อันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ๆๆครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ๆครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
1: ้
0: ลองดูครับลองดูครับประมาณนั้นครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอปล่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ปล่อยออกไปเริ่มได้แล้วดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มคว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนคว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี
0: ้ครับคล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกลงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทำเทคนิคก่อนคว้างครับเราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทำว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้ว

0: ว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่มั้ยครับที่เหยียงฟางทางนี้
1: เดี๋ยวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว้างแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผมให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทําทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช่แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: นี้ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวเมื่อกี้มันกังวลอ่ะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปมือไว้ครับความมือไว
1: ้ความมือไว้
0: ความมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดหนึ่งดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยครับอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพรีมาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เค้าก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเค้าก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตอนนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหม
0: หกลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฝ่า
1: แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคนกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจาก1กิโล ครั้งแรกแบบไม่หมุน

0: ออกแรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับลูกที่5ใช่ครับ
0: นี่โอเค
1: ครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันแบบว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทําได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่มั้ยโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: ยี่สิบสองจุดหกแปดเมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้มีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
0: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
0: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดมว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
0: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการ ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
2: โดยรวมอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
2: อย่างนั้นแหละที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นขว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย
2: ์
0: วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอะพี่เคยเป็นไหมไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล
2: ้
0: วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจำไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากลูกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองไหมเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปลองเล่นขว้างจักรผมก็งงเลยอะไรขว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นครับตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวัน
2: อ
0: ะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
2: ด
0: ีหลังจากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
2: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
2: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
2: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
2: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมัน
2: อ
0: ่ะ
2: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่มันเป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
2: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาขว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
2: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
2: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
2: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นขว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
2: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
2: น้อยมาก
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ใช่ครับ
2: เพราะอะไรอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
2: สนามอุปกรณ
0: ์ใช่ครับ
2: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาด

0: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอย่างเงี้ย
1: ค่อนข้างยากยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
0: ม
1: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี่ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
0: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
1: ใช่ครับผม
0: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะคร
1: ับพื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
0: ที่
1: ใช้แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
0: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
1: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
0: ๆ
1: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
0: มันจะมีแบบ
1: สติมันจะดันกันใช่ครับ
0: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
1: แปลว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
0: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเซอร์ไวในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านยำในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ planet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
3: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะ

0: คะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
1: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
1: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
1: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันมีเมฆมากตามแนวขอบฟ้า

0: ลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: จากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
1: ว้า
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูก

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jayapura Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่เนี่ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยที่เท่าไหร่แล้วครับ
1: 4
0: เราเดินทางมาถึงหน่วยที่4แล้วเนาะก็คือความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดู2เรื่องเนาะก็คือเรื่องของเงินทองของมีค่าและเรื่องของการแบ่งเวลาหาเงินของวัยเรียนอ่ะเอาละทีนี้นะครับจากที่เราเคยเรียนผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ทำไมครับทดลองขายของทำธุรกิจของตัวเองตอนนี้ธุรกิจแรกของนักเรียนคืออะไรบ้างคงจะรู้แล้วเนาะขายเฟรนช์ฟรายขายชานมขายน้ำขายขนมปังนะครับให้นักเรียนจำธุรกิจเหล่านี้เนาะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างข้อผิดพลาดในอนาคตเผื่อเราได้ไปเปิดร้านของเราเองนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มายากไหมลูก
1: ยาก
0: ฉะนั้นการที่เราจะใช้เราต้องทำไมรู้จักคุณค่าใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างประหยัดคิดก่อนใช้เยี่ยมมากนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เงินอย่างเหมาะสมโดยอธิบายความหมายและคุณค่าของเงินและยกตัวอย่างสถานการณ์ที่สะท้อนว่าเงินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดนะครับรวมทั้งวิเคราะห์และวางแผนการใช้เงินรายเดือนโดยอธิบายความสัมพันธ์ของเวลารายได้ความสุขภายใต้ความรู้เรื่องแหล่งรายได้และขั้นตอนการจัดสรรเงินนะครับเอาละทีนี้ครูอยากรู้ว่าแต่ละวันน่ะนักเรียนได้เงินมาวันละประมาณกี่บาทไหนใครได้เป็นรายสัปดาห์ไหนใครได้เป็นรายสัปดาห์มีไหมรายเดือนไหนใครได้วันต่อวันวันละเท่าไหร่100ไหน100ไหน100มือลง110บาทแล้ว20มือลง150 130 80 80มี200มีไหมส่วนใหญ่จะได้วันรับประมาณ80ถึง120บาทนะครับเอ๊ะแล้วนักเรียนได้เงินมาเนี่ยนะครับนักเรียนทำอย่างไรบ้างกลุ่ม3บอกว่ายังไงนะ
2: ใช้ให
0: ้ประหยัดกลุ่ม2
3: ใช้พอประมาณ
0: กลุ่ม1อะไรนะลูก
2: ใช้แบบประหย
0: ั
2: ด
0: ใช้แบบประหยัดประหยัดแบบไหนซื้อของที่มีประโยชน์ซื้อเฉพาะของกินกลุ่ม6ใช้แบบไหนกลุ่ม6มีแบ่งเก็บกลุ่ม5ใช้ประหยัดมีทั้งใช้ประหยัดเก็บเงินมีอะไรอีกซื้อของที่จำเป็นกลุ่ม4โอ้ใช้อย่าง

0: มีเหตุผลเอ๊ะแล้วเหตุผลมีเหตุผลอะไรบ้างล่ะครูอยากรู้ไม่ซื้อของสิ้นเปลืองแล้วเคยซื้อบ้างไหมครูก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นการใช้เงินของเราเนาะส่วนใหญ่เราก็ได้มาวันละประมาณ80ถึง120บาทนะครับและเราก็อาจจะใช้กับค่าอาหารนะครับค่าใช่ไหมครับค่าของใช้ที่จำเป็นหรือเหลือเราก็เก็บออมนะครับเอาล่ะทีนี้นะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมใช้เงินอย่างไรยกมือขึ้นจะมี A B C A ใช้เงินค่าขนมหมดทุกวัน B ใช้ครึ่งหนึ่งออมครึ่งหนึ่ง C ออมทั้งหมดเลยไหนใครเป็น A ยกมือA นะน่านี่คือ A นะหมดทุกวันเลยยกมือไม่เป็นไรลูกเราแลกเปลี่ยนกันนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะมีใครเป็น A บ้างมือลงต่อมา B ใช้ครึ่งหนึ่งออมครึ่งหนึ่งอันนี้จะเยอะหน่อยมือลงครับต่อมา C ออมทั้งหมดเลยไม่มีนะมีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราเนี่ยมาโรงเรียนทุกวันแต่กิจกรรมของเราแต่ละวันเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: ดังนั้นถ้าหากพรุ่งนี้ต้องไปทัศนศึกษาและจ่ายค่าอาหารเองการเลือกของวันนี้จะเปลี่ยนหรือไม
1: ่เปล
2: ี่ยน
3: ไม่เปลี่ยน
0: คนที่เลือก A จะเปลี่ยนไหม
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนยังไง
1: เปลี่ยนเป็นขอค
0: ืนเปลี่ยนยังไงยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยใครเป็น A เปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนเป็นตัวเลือก B ครับคือใช้ครึ่งหนึ่งออมครึ่งหนึ่งครับ
0: เพื่อ
4: เอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้ให้มากขึ้นครับ
0: เพื่อเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้ให้มากขึ้นเนาะจะได้มีเงินไปทัศนศึกษาอ่ะนั่งลงครับแล้ว B ล่ะจะเปลี่ยนไหม
5: ไม
6: ่
5: เปล
6: ี่
5: ยน
6: ไม
5: ่
6: เปล
5: ี่
6: ยน
0: ทำไมถึงไม่เปลี่ยนเรามีเงินเก็บไว้อยู่แล้วเพราะเราออมเราออมเงินทุกวันใช่ป่ะนะครับก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดดังนั้นนะครับนักเรียนการใช้เงินเนี่ยถามว่าจะมีคำตอบเดียวเสมอไปไหม
1: ไม
0: ่คนที่เคยเป็น B เคยเป็น A ไหม
7: เคย
0: ก็ย่อมเคยเป็น A เพราะบางครั้งบางวันรายจ่ายของเราทำไมครับ
8: ไม่
0: เท่ากันนะครับดังนั้นการใช้เงินไม่ได้มีคำตอบเดียวแต่ต้องดูที่สถานการณ์และผลที่จะตามมาแต่ทำไมครับเราก็ควรรู้จักการทำไมเก็บออมนะครับเนาะถ้าในหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือเราสร้างอะไรให้ตัวเองภูมิคุ้มกันเยี่ยมมากดังนั้นนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำนั่นคือกิจกรรมเงินของฉันมีค่ามีค่าไหม
1: มี
0: เนาะเงินเราได้มาทุกวันมีค่าไหมครับ
1: ม
0: ีดังนั้นครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มให้นักเรียนเลือกนะครับเลือกสถานการณ์นะจากนั้น

0: ให้เลือกแนวทางว่านักเรียนจะเลือก A A ก็คืออะไรซื้อเลยใช่ไหมอยากได้คือซื้อเลย A หิวก็ทำไมซื้อเลยอยากได้ก็ซื้อเลยหรือ B ทำไมครับ
1: ใช้คร
0: ึ่
1: ง
0: ใช้สักครึ่งออมสักครึ่งหรือ C ออมทั้งหมดพร้อมบอกเหตุผลที่ฉันเลือกแล้วคิดว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นตามมาผลเสียที่อาจจะตามมาแล้วสรุปความคิดเห็นสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คืออะไรต่อไปจะใช้เงินแบบไหนเพราะอะไรให้นักเรียนเนี่ยทำข้อ1 2 3 4และ5ก่อนส่วนสรุปความคิดเห็นเนี่ยเรารอฟังเพื่อนหลายๆคนบอกก่อนเนาะนะครับเราค่อยสรุปพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ไปดูมีสถานการณ์ใดบ้างสถานการณ์แรกครับโปรชานมวันเดียววันนี้ร้านชานมหน้าปากซอยมีโปรพิเศษลดจาก25บาทเหลือ15บาทแต่มีแค่วันนี้วันเดียวจะใช้เงินซื้อเลยหรือเก็บไว้ทำอย่างอื่นสถานการณ์นี้กลุ่มไหนจะรับกลุ่ม C ดูนะสถานการณ์ที่2เติมเกมกับเพื่อนเพื่อนชวนเติมเกม20บาทเพื่อได้พิเศษที่มีวันนี้เท่านั้นกลุ่ม5นักเรียนต้องตอบด้วยว่าจะตามเพื่อนใช้เงินเลยหรือเก็บไว้เพื่อสิ่งที่จำเป็นกว่าตอบคำถามด้วยเอา3ซื้ออุปกรณ์การเรียนครูคณิตประกาศว่าอาทิตย์หน้าต้องใช้ไม้บรรทัดชุดใหม่ราคา40บาทแต่ตอนนี้เงินเหลือค่าขนมแค่20บาทจะใช้เงินที่เหลือไปซื้อขนมก่อนดีหรือเก็บเงินเพิ่มให้ครบเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนกลุ่มไหนกลุ่มไหนครับกลุ่ม1ใบงาใบที่4เก็บเงินซื้อของใหญ่อยากได้หูฟังใหม่ราคา200บาทตอนนี้มีเงินเก็บอยู่80บาทและได้ค่าขนมวันละ20บาทกลุ่มไหนจะรับครับกลุ่ม3พร้อมตอบคำถามด้วยว่าจะใช้เงินไปเรื่อยๆกับของเล็กๆหรืออดใจเก็บต่อให้ถึงเป้าหมายต่อมาใบที่5ครับเงินเหลือจากการไปตลาดแม่ให้เงินไปซื้อของใช้50บาทซื้อเสร็จแล้วเหลือทอน10บาทแม่ไม่ได้ถามถึงเงินทอนกลุ่มไหนกลุ่ม2นะจะเอาไปใช้เองเก็บออมหรือบอกคืนแม่วิเคราะห์นี้ทดสอบเราพอสมควรนะโจทย์ข้อนี้ทดสอบเราพอสมควรนะสุดท้ายใบที่6เป็นของกลุ่ม6ใบที่6งานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนสนิทชวนไปร้านอาหารเล็กๆค่าใช้จ่ายคนละ50บาทแต่ปกติคุณใช้ค่าขนมวันละ20บาทจะไปแล้วขอเงินพ่อแม่เพิ่มหรือใช้เงินเก็บหรือปฏิเสธเพื่อนไปแต่ละคนครับทำเลยลูก

0: าล่ะครับตอนนี้นักเรียนน่าจะเลือกได้แล้วเนาะว่าจะเป็น A B C แล้วก็น่าจะตอบคำถามจากสถานการณ์แต่ละข้อเรียกแล้วกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนกลุ่ม6กลุ่ม6ลุกขึ้นเลยครับนำเสนอแค่ข้อ1 2 3 4และ5นะครับเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งฟังเพื่อนครับหันหน้าไปทางเพื่อนวางปากกาลงเริ่มเลยครับ
1: สถานการณ์ที่ได้รับนะคะเพื่อนสนิทชวนไปร้านอาหารเล็กๆค่าใช้จ่ายคนละ50บาทแต่ปกติคุณใช้ค่าขนมวันละ20บาทฉันเลือกแนวทาง C ค่ะคือออมทั้งหมดเหตุผลที่ฉันเลือกนะคะเพราะเรามีเงินไม่พอสำหรับค่าอาหารผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือมีเงินเก็บมากขึ้นและเมื่อเงินครบแล้วก็ค่อยชวนเพื่อนไปกินคราวใหม่ค่ะผลเสียที่จะตามมานะคะไม่มีค่ะ
0: แล้วแสดงว่านักเรียนจะเลือกอันไหนครับ
1: ปฏิเสธเพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าวันนี้นักเรียนปฏิเสธเพื่อนแล้วก็วันนี้เลือก C ก็คือออมเงินทั้งหมดก่อนนะครับนั่งลงได้ต่อมากลุ่ม1ครับ
2: สถานการณ์ที่ผมได้รับนะครับครูคณิตประกาศว่าอาทิตย์หน้าต้องใช้ไม้บรรทัดชุดใหม่ราคา40บาทแต่ตอนนี้เหลือเงินค่าขนมแค่20บาท2นะครับฉันเลือกแนวทาง A B C ผมเลือก B นะครับ
0: เลือก B คืออะไรลูก
2: ใช้ครึ่งหนึ่งเก็บออมครึ่งหนึ่งครับเหตุผลที่ฉันเลือกนะครับเพราะเป็นการใช้อย่างประหยัดและใช้อย่างพอประมาณครับผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีตังเก็บออมและจะได้ซื้อของที่เราต้องการครับผลเสียที่อาจตามมาครับไม่มีครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม2ลุกขึ้นเลย
3: สถานการณ์ที่ได้รับนะคะแม่ให้เงินไปซื้อของใช้50บาทซื้อเสร็จแล้วเหลือทอน10บาทไม่ได้ถามถึงเงินทอนหนูเลือกที่จะคืนแม่ค่ะหนูเลือกแนวทาง C ค่ะให้แม่เอาเงินไปออมเหตุผลที่หนูเลือกเพราะเป็นเงินของแม่เราควรเอาไปคืนแม่ค่ะผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะผลเสียที่อาจจะตามมาไม่มีค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะสุดท้ายแล้วเงินที่แม่ให้มาเป็นเงินทอนเราก็ควรจะทำไมคืนแม่เผื่อแม่มีเรื่องจำเป็นต้องใช้หรือไม่งั้นก็ให้แม่ทำไมครับให้แม่ทำไมให้แม่เอา10บาทที่เหลือเนี้ยไปไว้เก็บออมนะครับต่อไปครับกลุ่ม5
4: สถานการณ์ที่หนูเลือกนะคะคือเติมเกมกับเพื่อนค่ะคำถามนะคะจะตามเพื่อนใช้เงินเลยหรือจะเก็บไว้เพื่อสิ่งที่จำเป็นค่ะตอบนะคะหนูจะตามเพื่อนเลยค่ะฉันเลือกแนวทาง A ค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะสกินมีแค่วันเดียวเท่านั้นและมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นอยู่ผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะมีสกินไว้เล่นค่ะผลเสียที่ตามมานะคะไม่มีตังเก็บและฟุ่มเฟือยกับของที่ไม่จำเป็นค่ะ
0: สุดท้ายเราเลือกอะไรเลือก A ปรบมือให้เพื่อนหน่อยแต่ต้องยอมรับแต่ที่เกิดขึ้นคือเราทำไมฟุ่มเฟือยไม่มีตังเก็บมีเพื่อนบอกว่าอะไรนะแพ้เสียงในหัวเราจะต้องเอาชนะเสียงในหัวให้ได้ไหมถูกป่ะใช่ไหมอันนี้ฝากให้กลุ่ม5ลองคิดดูอีกครั้งต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม4เห็นยกมือขึ้นเลยโอ้น่ารักมาก
5: สถานการณ์ที่หนูได้รับนะคะวันนี้ร้านชานมหน้าปากซอยมีโปรโมชั่นเ ิเศษลดจาก25บาทเหลือ15บาทแต่ว่ามีแค่วันนี้ค่ะแนวทางที่หนูเลือกนะคะคือ C ค่ะเหตุผลที่เลือกคือเก็บออมไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นค่ะผลเสียที่ตามมาคือไม่ได้กินชานมไข่มุกค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม3ครับ
6: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับสถานการณ์ที่4ครับอยากได้หูฟัง

0: ใหม่ราคา200บาทตอนนี้มีเงินเก็บอยู่80บาทและได้เงินค่าขนมวันละ20บาทแนวทางที่ผมเลือกครับเลือกแนวทาง B ครับเหตุผลที่ผมเลือกครับเพราะผมจะกินส่วนหนึ่งและเก็บออมส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเก็บตังค์ไปซื้อของที่อยากได้ครับผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครับเราจะได้มีเงินเก็บออมนะครับผลเสียที่อาจจะตามมาครับไม่มีครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่งลงเราฟังเพื่อนไปทั้งหมดแล้วมีใครสรุปได้แล้วบ้างใครสรุปได้แล้วบ้างครับใครสรุปได้แล้วบ้างสรุปความคิดเห็นของฉันนะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรฟังเพื่อนพูดไปทั้ง6สถานการณ์6สถานการณ์เนี่ยคือใกล้ตัวเราไหม
2: ใกล้มาก
1: ใกล้มากอ่ะใครสรุปได้แล้วลองขอตัวแทนหน่อยกลุ่ม6
3: เมื่อเรามีเงินไม่พอสำหรับสิ่งที่ต้องจ่ายเราก็เก็บออมเงินเพื่อจะได้มีเงินสิ่งที่ต้องจ่ายหรือว่าเราเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อของที่อยากได้จ้ะ
1: นักเรียนเลือกทางไหนครับ
3: ทาง B ค่ะ
1: เลือกทาง B ก็คือใช้ครึ่งนึงเก็บครึ่งนึงเนาะอ่ะนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมาตัวแทนกลุ่มไหนกลุ่ม2โอ้น่ารักมาก
4: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะครับคือเราควรต้องใช้เงินอย่างพอดีครับไม่ฟุ่มเฟือยครับแล้วก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นครับต่อไปนะครับอยากใช้เงินแบบไหนอยากใช้เงินแบบ B ครับเพราะว่าเป็นการใช้เงินที่พอดีครับไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปครับแล้วก็ทำให้เรามีเงินในการกินข้าวด้วยครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาละเด็กๆครับสรุปแล้วเงินเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับเราไหมมีเนาะแล้วแต่เงินน่ะดันเป็นทรัพยากรที่มีทำไมครับมีจำกัดการจะใช้เราต้องทำไมครับคิดให้รอบคอบนะครับใช้โดยไม่สิ้นเปลืองแต่ทีนี้นะครับทีนี้มีใครอ่ะเคยหายได้นะครับในช่วงเวลาว่างบ้างมีกลุ่ม2บอกว่าอะไรนะครับ
5: ช่วยแม
1: ่ขายของแม่ก็จะให้เงินเราแบ่งเวลายังไงลองอธิบายให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางฟังสิครับ
4: จะแบ่งเวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับจะแบ่งในช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ
1: 8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแม่จะให้วันละประมาณเท่าไหร่ครับ
4: วันละ100ถึง150บาท
1: 100ถึง150บาทนั่งลงได้แต่ทีนี้นะครับการที่เราบางวันเนี่ยเนาะอาจจะต้องทำไมอยากพักผ่อนแต่จะต้องไปทำงานเนี่ยเราจะเลือกอะไร
6: เล
1: ือ
6: กทำงาน
1: กลุ่ม6กลุ่ม6ไหนใครหารายได้เราเคยไหมเคยมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำไหม
3: เคยค่ะ
1: เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราหารายได้อะไรครับของนักเรียนมีรายได้อะไรเสริม
3: รายได้คือช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะ
1: ช่วยพ่อแม่ทำงานแต่ทำไมครับ
3: แต่เหมือนมีภาระหน้าที่การบ้านที่ต้องทำแล้วก็ภาระอื่นที่ต้องทำค่ะ
1: ก็อาจจะไม่ได้แบ่งเวลาไปช่วยงานบ้านเราก็เลือกที่จะทำงาน
3: ค่ะหารายได
1: ้ทำงานทำการบ้านอะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วครูก็เชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางหลายคนเนี่ยนะครับก็น่าจะทำไมครับมีการที่จะต้องทำไมครับ หารายได้เสริมนะครับระหว่างเรียนอาจจะมีเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของอย่างเพื่อนนะครับหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะให้เงินค่าขนมเพิ่มแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ระหว่างเรียนแต่ทำไมครับเราเองมีเวลาจำกัดไหม
6: ม
1: ี
6: เวลา
1: เราต้องรู้จักแบ่งเวลาอย่างเพื่อนเพื่อนก็ต้องแบ่งเวลามาทำไมครับมาทำการบ้านนะครับและแบ่งเวลาไปหารายได้เพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีค่าไหม
6: ม
1: ีค่านะครับเวลาเนี่ยมีค่าพอๆกับเงินเลยดังนั้นครับนอกจากเราจะใช้เงินอย่างรู้คุณค่าแล้วเราก็ต้องใช้เวลาให้ทำไมครับให้รู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่การใช้เวลาเราเองต้องนึกถึงเรื่องของอะไรด้วยทำงานตลอดเลยได้ไหม
6: ไม่ได
1: ้เราต้องนึกถึงร่างกายตัวเองนะครับความสุขนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนครับเราสามารถหาเงินได้แต่เราต้องแบ่งเวลาทำอย่างอื่นและเราต้องนึกถึงสุขภาพร่างกายและความสุขที่เกิดขึ้นด้วยแต่เราจะนึกถึงความสุขอย่างเดียวไม่ช่วยแล้วช่วยพ่อกับแม่ไม่มีความสุขเลยนึกถึงความสุขอย่างเดียวแบบนี้ได้ไหม
6: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นการจัดสรรการแบ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญและกิจกรรมต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการแบ่งการวางแผนนี่แหละครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางได้ทำคือให้วางแผนเงินรายเดือนนะครับเงินรายเดือนนะของวัยเรียนนะครับนะโดยครูมีโจทย์จำลองให้โจทย์จำลองเนี่ยคือทุกคนจะมีค่าขนมเดือนละ 2,000 บาทใช้สำหรับ20วันที่ต้องมาโรงเรียนจะเป็นค่าอาหารกลางวัน20ถึง40บาทค่าน้ำดื่ม10ถึง20บาทค่าเดินทาง30บาทนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องเสียแน่นอนเลยคือค่าอะไรค่าเดินทางนะครับอย่างน้อยต้องวันละ30เนาะก็คือประมาณกี่บาทครับ20วัน600ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองวางแผนดูครับส่วนแรกอะไรคือรายได้ประจำรายได้ประจำของเราคืออะไรในข้อนี้ได้เงินจากพ่อแม่ค่าขนมเดือนละ 2,000 บาทต่อมารายได้ไม่ประจำมีหลายคนทำงานใช่ป่ะนักเรียนก็เขียนเพิ่มไปรายได้ไม่ประจำเท่าไหร่รวมรายได้แล้วเราก็มาคิดรายจ่ายค่าอาหารกลางวันค่าน้ำดื่มนะครับแล้วรวมรายจ่ายที่จำเป็นแล้วส่วนที่3ค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นอันนี้ให้เขียนตามความจริงนะค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นเขียนลงไปด้วยรวมค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นทีนี้ลองพิจารณาดูสิเรามีค่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายจำเป็นเท่าไหร่รายจ่ายไม่จำเป็นเท่าไหร่และส่วนที่4ครับคือเงินออมเราอยากจะออมเท่าไหร่นะแล้วเงินเหลือจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเราเหลือจริงเท่าไหร่วิธีการคิดเงินเหลือจริงให้นำรายได้ก็คือต้องเป็นรายได้ที่ได้ประจำและไม่ประจำลบด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็นลบด้วยค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นจะเท่ากับเงินที่เหลือจริงอันนี้แหละครับเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราเหลือเงินจริงๆเท่าไหร่และเราหมดเงินไปกับอะไรแน่ๆลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาล่ะเรามาฟังตัวอย่างของเพื่อนกันบ้างนะครับขอสัก3คนอ่ะใครบ้างขอสัก3คนโอเคนะครับเยี่ยมมากอ่ะเริ่มก่อนเลยครับกลุ่ม6
1: ส่วนที่1รายได้1รายได้ประจำเช่นค่าขนมจากพ่อแม่ 2,000 บาทค่ะรายได้ไม่ประจำรายได้เสริม 3,000 บาทค่ะรวมรายได้ 5,000 บาทค่ะส่วนที่2ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นรายการค่าอาหารกลางวันจำนวนเงินต่อวัน20บาทจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด400บาทค่ะค่าน้ำดื่มจำนวนเงินต่อวัน10บาทค่ะจำนวนวัน20วันค่ะรวมทั้งหมด200บาทค่ะค่าเดินทางจำนวนเงินต่อวัน30บาทค่ะจำนวนวัน20วันค่ะรวมทั้งหมด600บาทค่ะรวมค่าใช้จ่ายจำเป็น6จำนวนเงินต่อวัน60บาทค่ะจำนวนวัน60วันค่ะรวมทั้งหมด 1,200 บาทค่ะส่วนที่3ค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นเครื่องสำอาง59บาทเสื้อผ้า40บาทรวมค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น99บาทค่ะส่วนที่4เงินออมตั้งไปเป้าหมายไว้ 50,000 บาทค่ะเงินที่เหลือจริง 3,701 บาทค่ะส่วนที่5อธิบายแนวคิดอธิบายว่าทำไมคุณถึงเลือกวางแผนการใช้เงินแบบนี้เพราะสามารถเก็บได้ทีละเยอะและเก็บได้มากในยามและเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นได้ไวค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับของเพื่อนจะมีอะไรครับรายได้เสริมได้เสริมเท่าไหร่ลูก 3,000 บาทนักเรียนทำอะไรครับรายได้เสริมของนักเรียนมาจากอะไร 3,000 บาทนักเรียนแบ่งเวลายังไง
1: ถึงวันศุกร์หนูเรียนค่ะแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์หนูไปทำงานกับแม่

0: รายได้ประจำหนูได้ 2,000 บาทค่ะรายได้ไม่ประจำไม่มีค่ะรวมรายได้ 2,000 บาทค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าอาหารกลางวันได้20จำนวนเงินได้20ต่อวันค่ะจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด400ค่าน้ำดื่ม10บาทต่อวันจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด200ค่าเดินทาง30บาทต่อวันจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด600รวมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 1,200 บาทค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นขนมกินเล่น20บาทน้ำหวาน10บาทของใช้ส่วนตัว95บาทค่ะรวมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น125บาทตั้งเป้าหมายออมไว้ 5,000 บาทเงินที่เหลือจริง675บาทอธิบายว่าทำไมคุณถึงเลือกวางแผนการใช้เงินแบบนี้ไม่ต้องการที่จะออมเงินมากจึงเลือกที่จะออมเงินทีละน้อยๆเพื่อเก็บไว้ใช้ค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม3ครับ
2: ครับรายได้ของผมนะครับมีแค่รายได้ประจำครับ100บาทครับค่าใช้จ่ายนะครับค่าอาหารกลางวันจำนวนต่อวันละ30บาทครับจำนวนวัน20วันครับรวมทั้งหมด600บาทครับค่าน้ำดื่มนะครับจำนวนต่อวัน10บาทครับจำนวนวัน20วันรวมทั้งหมด200บาทครับค่าเดินทาง30บาทจำนวน20วันรวมทั้งหมด600บาทครับรวมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับจำนวนเงินต่อวัน70บาทครับแล้วก็จำนวนวัน20วันครับรวมทั้งหมด 1,400 บาทครับรวมตั้งเป้าหมายออมไว้ที่200บาทครับเงินที่เหลือจริง600บาทครับที่ผมเลือกแนวอธิบายแนวคิดนะครับที่ผมเลือกแนวคิดแบบนี้นะครับคือเพื่อให้ใช้เงินได้อย่างไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะต้องกังวลในแต่ละบาทที่เราต้องใช้ในแต่ละวันครับและเราก็จะมีเงินเก็บที่เราสำรองไว้ครับเมื่อยามจำเป็นครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละจากการได้เรียนมาวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนักเรียนได้เรียนรู้อะไรครับ
3: การวางแผนในการใช้เงินค่ะ
1: ทำไมเราต้องวางแผนนะลูก
3: เพราะถ้าเราไม่มีการวางแผนในการใช้เงินอาจจะทำให้การใช้เงินของเราสิ้นเปลืองและไม่มีเงินออมได้ค่ะ
1: และที่สำคัญเงินเนี่ยทำไมครับเป็นทรัพยากรที่ทำไม
3: จำกัดแล้วก็หายากค่ะ
1: จำกัดแล้วก็หายากเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอ้าขออีกสักหนึ่งคนสรุปให้ครูหน่อยแล้วว่าวันนี้เรียนได้เรียนรู้อะไรการใช้ชีวิตต้องคำนึงถึงอะไรบ้างทำไมบางครั้งเราจะต้องทำไมครับอาจจะต้องซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะอะไรลองขอหนึ่งคนสรุปให้ครูหน่อยแล้วนะครับสรุปเลยครับไม่ต้องกลัวลูกเอ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันนี้ได้เรียนรู้อะไรขอสักหนึ่งคนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรครับ
2: แนวทางในการใช้เงินครับ
1: แนวทางในการใช้เงินใช้เงินยังไงอ่ะ
2: ใช้เงินโดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าครับเพื่อไม่ให้ฟุ่มเฟือยแล้วก็เสียเงินโดยไม่คุ้มค่าครับเพราะว่าเรารู้กันดีครับว่าเงินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดครับแล้วก็หายากด้วยครับ
1: แล้วนอกจากเงินแล้วมีอะไรครับที่สำคัญพอกันกับเงินเลยคืออะไรครับมีเพื่อนบอกมาแล้วคืออะไรครับ
2: เวลาครับ
1: ใช่นะครับก็คือเวลานะครับใช่ไหมเพราะบางคนต้องแบ่งเวลาเพื่อหารายได้เสริมแต่เราก็ต้องนะครับนั่งลงได้ครับแต่เราก็ต้องนึกถึงอะไรครับการเรียนการใช้ชีวิตและสุขภาพความสุขนะครับเยี่ยมมากนะครับ เอาล่ะก่อนจะไปบทเรียนครั้งต่อไปนะครับครูคิดว่านะครับ

นักเรียนทางต้นทางและปลายทางในวันนี้น่าจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของเงินรวมทั้งทำไมครับการใช้เงินทุกครั้งต้องใช้ทำไมครับอย่างมีเหตุผลถ้าเราใช้เงินอย่างมีเหตุผลเราจะดำรงชีวิตยังไงเราจะดำรงชีวิตเป็นยังไงครับดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลนะครับเหมาะสมราบรื่นนะครับแล้วก็ทำไมครับในอนาคตเราจะลำบากไหมไม่นี่ครับนอกจากเงินแล้วก็คือเรื่องของเวลานะครับเวลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องรู้จักแบ่งนะครับอาจจะแบ่งเวลานะครับมาใช้ในการหารายได้เสริมนะครับซึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรายได้ของเราจะมาจากอะไรค่าขนมจากผู้ปกครองนะครับดังนั้นนะครับครูอยากให้นักเรียนใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางใช้เงินให้พอดีเหลือออมนะครับเราต้องรู้จักการทำไมลูกวางแผนนะครับให้เกิดความสมดุลทั้ง1ค่าใช้จ่ายเยี่ยมมาก2ความสุขสุขภาพและสุดท้ายคือต้องเหลือไว้ออมนะครับนะเอาละนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะเข้าใจในเรื่องของอะไรครับการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและการวางแผนการใช้เงินนะครับเราได้ฝึกไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในการจัดหมวดของเงินและวางแผนการออมวันนี้เราวางแผนการใช้เงินใช่ไหมครั้งหน้าเราจะวางแผนการออมกันแล้วนะครับสิ่งที่ต้องนะครับใบงานที่3เรื่องสรุปการเรียนรู้ความฉลาดรู้ทางการเงินใบงานที่4นะครับเรื่องซองเงินจำลองนะครับและใบงานที่5ครับเรื่องเป้าหมายการออมของฉันนะครับนะสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูนะคะที่ดูแลนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูทุกคนด้วยนะคะ